0: อื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น4นิ้วเนี่ยต้องฝึกมาดีที่สามารถกำกับเขาเรียกว่าเบรกเกอร์ไม่ใช่คันเร่งเบรกอยากความอยากได้อยากมีอยากโลภอยากขโมยของอยากจัดการเขาไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะด่าทอเขาใช้ความรุนแรงเขาแต่4นิ้วนี้จะเบรกไว้เลยอย่าทำเพราะมันผิดมารยาทอย่าทำเพราะมันไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นอย่าทำเพราะนี่ผิดกฎหมายไอ้ส่วนที่อย่าทำอย่าทำแล้วสมองมันจะเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสมองที่เราใช้คำว่าจิตสำนึกครับตรงนี้ไงที่หมอถึงได้ใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่อง
1: การทะเลาะเบาะแว้งมันลามไปถึงกระทบกับชีวิตคนอื่นด้วยในเชิงของด้านจิตวิทยาเราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือรับมือยังไงดีฮะ
0: ในฐานะศูนย์คุณธรรมเองที่เราเสนออันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมก็คือพฤตินิสัยที่ดี
1: ครับ
0: เราต้องการยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นและเบรกเกอร์นี้มาทำงานเพื่อควบคุมอารมณ์ในภายภาคหน้าได้เวลาที่เราจะจัดการอารมณ์และทำให้เกิดเป็นธนาคารพลังใจนะขึ้นมาเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ธนาคารพลังใจหรือตัวเบรกเกอร์เนี้ยมาเบรกตัวเองว่าอย่าทำและการฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นแบบสั้นไม่ได้ไง
1: เราแก้ได้ใช่ไหมครับสมมติเรามีนิสัยหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือหลายๆความเชื่อคนมักจะบอกว่าพอคนมีปัญหาปุ๊บเร็วแล้วก็คือแก้ไม่ได้
0: คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในหมอก็เชื่อว่าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจของตนเองได
1: ้หมอล่าสุดมีนักเลงนักเรียนทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลฝ่ายคู่อริพอเห็นว่าอีกฝั่งนึงอยู่ในโรงพยาบาลก็เข้าไปโจมตีคราวนี้ผลกระทบมันไม่ได้แค่เฉพาะคู่กรณีกับตัวนักเรียนเองที่ทะเลาะกันกับการว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย
0: ตั้งหลักความเข้าใจกันนิดหนึ่งก่อนนะ
1: ครับผม
0: หมอเข้าใจว่าโดยข่าวกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนแต่เป็นเยาวชนบางคนเป็นเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าในนิยามของจิตวิทยาพัฒนาการนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นถ้าเอาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันนี้โดยกฎหมายไทยเขาจะพูดถึงคำว่าเยาวชนจนถึงอายุ25ปีบริบูรณ์พอพ้น25ปีบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเอาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนิยามคำว่าเด็กก็คือตั้งแต่อายุน้อยกว่า18ปีลงมาว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าเกินอายุ18ปีขึ้นไปปุ๊บถือว่าไม่ใช่เด็กแหละจิตสำนึกบกพร่องทำไมหมอใช้คำนี้เลยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นหลักสากลโลกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการกระทําความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติธรรมทุกหลักธรรมทางศาสนาเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในรั้วโรงเรียนในรั้วอนุบาลในรั้วมหาวิทยาลัยแบบรุนแรงนะแล้วเกิดขึ้นแม้แต่ในสถานพยาบาลหมอใช้คำว่าสถานบริการทางสาธารณสุขทุกรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่โรงพยาบาลนะรวมไปจนถึงรพสตอะไรก็ตามคืออาชีพต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในสถานะที่เขากำลังสร้างคนซ่อมคน
1: ช่วยเหลือคน
0: ช่วยเหลือคน
1: ค
0: ือทั้งชีวิตแต่กำลังทำเพื่อนั้นอยู่ทุ่มเทตามหลักกาชาติสากลเนี่ยแม้กระทั่งในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เคยที่จะปฏิเสธต่อให้เตียงข้างกันศัตรูต่อกันเลยก็ตามเนี่ยแพทย์ปฏิเสธการรักษาไม่ได้นี่มันเป็นหลักสากลอยู่แล้วแล้วจะไม่มีการกระทำต่อให้มีสงครามโลกเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 พื้นที่ในลักษณะนี้มันเป็นหลักสากลโลกใครก็ตามที่ไปก่อการในลักษณะนี
1: ้
0: มักจะถูกประณามโดยส่วนใหญ
1: ่ตอนนี้มันมี2ด้าน1ก็คือด้านของผู้ที่กระทำผิดไปแล้วแล้วเกิดมาสำนึกได้แนวทางในเชิงที่จะต้องแก้ไขเขาอะครับ
0: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยในมาตรการเชิงกฎหมายนี่จำเป็นต้องเข้มอันนั้นหมอคงจะไม่ไปวิพากษ์เพราะไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ยืนยันว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายต้องสลายคำว่าแก๊งหากไปดูเหตุผลของหมอจะมี 2-3 เงื่อนไข 1. จิตอาสาแบบไม่กำหนดระยะเวลา
1: หมายความว่า
0: ชั่วชีวิต
1: หมายว่าเราต้องทำไปตลอด
0: เราไม่ได้เอาจิตอาสามาเป็นบทลงโทษเข้าใจตรงนี้ให้ดี
1: ใช่ครับ
0: ว่าจิตอาสาไม่ได้เป็นการบทลงโทษเวลาบทลงโทษมันต้องมีการกำหนดระยะเวลาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่เราต้องการยกระดับจิตใจของผู้คนใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาใช่ไหมการมีน้ำใจแบ่งปันมันเป็นความเอื้ออาทรมันเป็นความไมตรีจิตมันควรจะติดตัวของคนทุกคนความเป็นสำนึกพลเมืองความเป็นคุณภาพพลเมืองมันควรจะมีตลอดใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: มันไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าอ๋อฉันจะมีจิตอาสาอยู่5ปีแล้วหลังจาก5ปีฉันจะไม่จิตอาสาแล้ว
1: นั่นแสดงว่าจริงๆมันไม่ให้เป็นบทลงโทษแต่เป็นการขัดเกลาเปลี่ยนนิสัยนั่นเอง
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของหมอคือการใช้มาตรการทางสังคมแต่แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะให้คนซึ่งเฮลเฮลบ้าพลังและความคิดไปในทิศทางที่ลบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะยอมมาเป็นจิตอาสาแบบซีโรราบยังกับแมวเชื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่โลกสวยคือในช่วงแรกอาจจะต้องใช้อาศัยกติกาทางกฎหมายมาเป็นบังคับเงื่อนไขที่2สลายความเป็นแก๊งทำพฤติกรรมที่ดีทำในแต่ละโรงพยาบาลมีเยอะคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะพลังคุณเยอะมากก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือคนก็ได้แต่เรากำลังจะแปลงมันให้กลายมาเป็นพลังบวกแทนก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่2ของหมออีกอันหนึ่งก็คือการดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในยะของหมอต้องการส่งสัญญาณให้บ้านเป็นบ้านครับบ้านไม่ได้เป็นหลังคาไว้อาศัยอยู่มันต่างกันนะบ้านที่เป็นบ้าน
1: ก็เหมือนแค่อยู่กันแค่นั้นอะแต่ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกันเลย
0: บ้านที่เป็นบ้านมันจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมันการมีการเจรไนพฤติกรรมกันคนเป็นพ่อแม่เองก็เป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช้ความรุนแรงซะในบ้านไม่ให้ท้ายซึ่งกันและกันที่เลี้ยงแบบสำลักความรักจนลูกจมน้ำความรักตายสำลักความรักตายนะไม่เลี้ยงแบบนั้นถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ผิดอีกบ้านก็ต้องเป็นบ้านเพราะเงื่อนไขของหมอในจิตอาสานี้จึงเป็นประเด็นแรกก็คือศาลท่านยิ่งท่านผู้พิพากษามีสั่งก็จะทำให้ความเป็นแมวเชื่องเริ่มเกิดขึ้นก็ตามมาด้วยไม่กำหนดระยะเวลาจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการสลายแก๊งตามมาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเคารพนับถือนั้นอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
1: ถ้าเอากฎกติกามาตราหน้ายิ่งเหมือนกับเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราผิดแล้วมันเหมือนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวหรืออยากจะกลับมาเป็นคนปกติแต่คุณหมอบอกว่าทำไมเราไม่ให้เขาเป็นจิตอาสาตลอดชีวิตเพราะคำว่าจิตอาสาคือการทำดี
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นการฟื้นฟูทางจิตใจของเขาด้วย
0: จิตอาสาไม่ได้เป็นบทลงโทษสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได
1: ้ครับ
0: มีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็สามารถมีน้ำใจในการแบ่งปันเราอยากได้พลเมืองอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กฎหมายและการเข้าคุกสถานเดียวแล้วไม่ไปพัฒนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม้เด็ดขาดทำก็ทำไปเถอะแต่สิ่งที่หมอต้องการเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นมาตรการเชิงสังคมที่เรามาเจรไนพฤติกรรมนี้ให้มันเป็นคงเส้นคงวาให้มันเหมือนกับคำว่าเป็นมนุษยธาตุคนก่อการคนกระทำเนี่ยนะวันนี้ท่านไม่ต้องมาใช้เหตุผลแก้ตัวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมท่านกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก่อนสิว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะทำในห้องฉุกเฉินทั้งที่คนอื่นเขาก็ป่วยกันอยู่อย่างนั้นหมอก็ได้รับบาดเจ็บพยาบาลได้รับบาดเจ็บจะมาใช้อารมณ์บอกให้ว่าอ๋อตอนนั้นฉันหลุดอารมณ์ฉันก็เลยทำตะเล่อทะล่าแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่มีใครเขาคิดกันในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะการที่คุณจะใช้ยกระดับจิตใจของคุณโดยการเป็นน้ำใจในการแบ่งปันสลายความเป็นแก๊งแล้วก็ยังคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องของการเป็นจิตอาสาต่อเนื่องกันไป
1: ครับ
0: แต่อาจจะการกำกับติดตามแบบไล่จี้ติดเหมือนกรณีที่คนที่ต้องคดีอยู่เนี่ยมันอาจจะค่อยๆถอยออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขามีพื้นที่ยืนของเขาต่อเนื่องกันไปกระบวนการนี้หมอกำลังพูดถึงการจิรนายยกระดับคุณภาพจิตใจคนในกรณีที่ไม่ได้เป็นคดีความอะไรทั้งหลายเนี่ยภาพของจิตอาสาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นบนบันดาลใจแรงบันดาลใจมันระเบิดออกมาจากข้างในการที่ระเบิดออกมาจากข้างในมันจะจีรังยั่งยืนย้ำอยู่นะว่าจิตอาสานี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษโปรดเข้าใจไว้ว่าจิตอาสาคือกิจกรรมที่ดีคือคุณภาพพลเมืองที่ดีไม่อยากให้สัญลักษณ์ของจิตอาสาต่อไปนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเกิดขึ้นจากเป็นเพราะคนทำผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยออกมาเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ใช่สัญญาณนั้นเลยแต่เรากำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจของความเป็นคุณภาพพลเมืองนั้นน่ะก็คือการเป็นผู้ใ มันเป็นงานสร้างคนสร้างสังคมนะ
2: ผมว่านี่แหละครับเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าภาพของการขับเคลื่อนประเทศมันจะมาทำแค่คนสองคนไม่ได้

ป็นจิตอาสาไม่ได้เริ่มจากคนปกติก็คนปกติก็ได้เลยคนไม่ปกติหรือน้องๆที่มีปัญหาก็สามารถลบมาเป็นบวกวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณหมอเดลก็ต้องขอลาไปก่อนตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได
1: ้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำใดที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการทำดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ค่าประชาธิปไตยว้าว
1: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยัง

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
1: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
0: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั

0: อธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืชแต่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะจ๊ะ
1: เราต้องมองทุกอย่างให้รอบด้านในอธรรมบางอย่างก็มีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
2: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
1: ได้สิเป็นสุข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะพวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: เอาทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกั

0: ทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงจริงด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เฮ้เจ้าปัน
3: เฮ้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: กะโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกะโหลกอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
3: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึ๊บ
1: ฮึ
2: ๊บ
1: ฮึ๊บ
3: ฮึ๊บงมงมงมงมงมงมงมง
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
5: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
5: ก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
5: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
5: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
5: งั้นกินซาลาเปาลูกที่3ต่อได้
3: อืมอร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
3: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
0: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
5: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
3: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
5: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
3: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
5: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
3: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
3: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
5: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
5: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
5: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหร
2: อภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
5: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
3: การสุดยอด
5: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจ

ำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาด้าน

ภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตร

0: บรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: มาแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยเสมอมา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็เมฆน่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: นี่นี่นี่นี่ฮะ
1: ฮะคราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
4: ช
5: ่
4: วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
7: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
7: เอ็งมานี่มาไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
7: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: อ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเรียนั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้าง

0: อย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
0: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว
0: ้
2: าว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
0: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
3: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
7: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค
1: ์คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเด

0: เดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
1: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธมูสานี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็ยังคงทำไมครับเกี่ยวกับในเรื่องในชีวิตประจำวันเลยครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยดังนั้นนะครับมีใครพอจะช่วยอ่านได้ไหมนะมีเสียงแว่วๆมาแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรนะการอะไรนะบอกบอกอ้าวการบอกออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอกอ่านว่าการบอกอันดับที่อ้าวเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กครับการบอกอันดับที
1: ่
0: อีกครั้งหนึ่งนะครับการบอกอันดับที่ดังนั้นการบอกอันดับที่ก็ทำให้ทำไมครับเราทำไมครับระบุตำแหน่งเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าลักษณะแบบนี้เด็กๆจะคุ้นชินกับการบอกอันดับที่อย่างไรนะมีใครเคยใช้ในเรื่องของการบอกอันดับที่บ้างในห้องเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมครับมีไหมครับเลขที่1เลขที่2เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการบอกอันดับที่เห็นไหมเลขที่ของนักเรียนหรือเลขประจำตัวนักเรียนเป็นนักเรียน

0: คนที่เท่าไหร่ของโรงเรียนนั้นนะครับเนาะก็อันเนี้ยในเรื่องของการบอกอันดับที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆเลยหรือการแข่งขันใช่ไหมครับกลุ่มที่ชนะคนที่ชนะได้อันดับที่เท่าไหร่นะอันดับที่1ก็ไล่ลำดับลงมามีอันดับที่1อันดับที่ไรอีก
1: 2
0: อันดับที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลยนะครับตามลักษณะของการแข่งขันนั่นเองนะครับดังนั้นเรียนวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการบอกอันดับที่เด็กๆต้องทำไมครับรู้จักคำว่าอะไรคำแรกเลยเอาอ่านไปแล้วนี่คำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: อ
0: ันดับที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากคำที่สองอ่านว่าอะไรนะครับคนที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากคำที่สามชออะนอชันไม่โท
1: ช
0: ั
1: ้น
0: ชั้นที่อ้าวอีกครั้งหนึ่งคำนี้คำแรกเลย
1: อัน
0: ดับที่คนที
1: ่
0: ชั้นที่ดังนั้นวันนี้เด็กๆจะบอกอันดับที่นะครับก็บอกว่าอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองหรือทำไมครับคนที่หนึ่งคนที่สองคือใครแล้วก็สุดท้ายคำวันนี้คือคำว่าชั้นที่3คำนี้วันนี้เราจะทำไมครับเรียนรู้กันหลายคนอาจจะทำไมครับรู้จักแล้วพบเจอแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับก็คิดว่ายากไหมเนี่ยวันนี้คิดว่ายากไหมก็คงไม่ยากนะครับสำหรับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้นิดนึงขอทบทวนข้อตกลงในการเรียนหน่อยนะครับสองตาต้องทำไมนะสองตาดูสองหูฟังเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับสองตาดูสองหูฟังนะครับสมองก็ต้องคิดมีสติไม่เข้าใจต้องทำไมเลยถามกลับบ้านสำคัญเลยเน้นย้ำตลอดต้องทบทวนแล้วก็จะเรียนรู้เป็นไงครับอย่างฉลาดสุดท้ายก็จะมีความสุขทำไมครับเฮ้เฮ้เฮ้นะครับเด็กๆต้องปฏิบัติตามนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์ก็จะไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการบอกอันดับที่นั้นการบอกอันดับที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาละครับดูจากภาพดูจากภาพนะครับพบอะไรบ้างในภาพ
2: รางวัล
0: มีรางวัลมีถ้วยรางวัลมีเด็กเด็ก
2: ๆ
0: มีชั้นมีคนเห็นด้วยมีเหรียญอะไรบ้างนะ
3: เหรียญที่1
4: เหรียญที่2เหรียญที่
0: 2เหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที
4: ่
0: เห็นอะไรอีก
5: รองเท
0: ้
5: าร
0: องเท้าถ้วยรางวัลเห็นตัวเลข
6: เห็นล
0: ู
6: กว
0: ิ่
6: ง
0: เห็นอะไรนะเห็นลูกวิ่งแล้วเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเขากำลังทำอะไรครับเนี่ย
7: ชนะ
0: เขาพอเขาชนะแล้วเขาต้องได้รับอะไรอ่ะ
7: ได
0: ้รับเหรียญรางวัลคิดว่าสีอะไรได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งรู้ได้อย่างไรครับว่าเป็นสีเขียวเห็นไหมครับคนที่ชนะสีเขียวโหได้ทำไมนะ
7: อ
0: ันดับที่หนึ่งถ้วยอะไรครับถ้วยรางวัลด้วยเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะครับในลักษณะแบบนี้ในการแข่งขันอะไรนะกีฬาเนาะในการแข่งขันกีฬาถ้าภายในโรงเรียนเด็กๆก็จะพบเจอได้จากการแข่งขันอะไรครับกีฬาสีนะก็มีการแข่งขันอาจจะได้ลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3อ้าวสีต่อมาสีอะไรครับสีแดงได้ลำดับที่เท่าไหร่คิดว่าอาจจะดูจากตัวเลขใช่มั้ยครับและต่อมาสีที่ได้ลำดับที่3
8: สีเหลือง
0: สีอะไรนะครับสีเหลืองดังนั้นมีกี่สีนะแข่งขันเนี่ย3สีที่ได้รับรางวัลเอา

0: ละเด็กๆตอบได้นะครับว่าภาพนี้เป็นภาพของการรับเหรียญรางวัลก็ที่1ก็เหรียญสีอะไรอ่ะสีทองที่2เหรียญเงินที่3เหรียญทองแดงใช่ไหมครับบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนั้นสีของเหรียญ นะครับก็อาจจะทำไมครับบ่งบอกถึงอันดับที่ได้นะครับในเรื่องของการแข่งขันเนาะอ้าวไปดูต่อครับคำถามต่อไปเขาถามว่าโอ้โหพิจารณาไปแล้วเด็กๆตอบได้ทันทีเลยสีใดได้อันดับที่1ครับ
1: ส
0: ี
1: อะไร
0: นะสีเขียวเมื่อสักครู่คุณแม็กพาพิจารณาไปแล้วก็ดูได้จากหลายองค์ประกอบเลยนั้นสีที่ได้อันดับที่1คือสีเขียวดูจากอะไรได้ล่ะ
1: เม
0: ื่อ
1: จากเหร
0: ีย
1: ญทอง
0: เหรียญทองก็ได
1: ้
0: เขาแล้วเขามีตัวเลขกำกับด้วยที่เหรียญเห็นไหมครับมีเลขอะไรครับเหรียญมีเลขอะไรนะ1กำกับไว้เนาะนั้นเป็นเหรียญก็ได้อันดับที่1เนาะมีถ้วยด้วยยืนอยู่ที่ชั้นที่มีเลขอะไรครับ1ได้อันดับที่1ไม่ยากนะเด็กๆดูจากภาพตอบได้ทันทีเลยเอาละครับไปดูคำถามต่อไปครับคิดว่าเขาจะถามอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยสีใดได้อันดับที่2ครับสีอะไรนะเช่นเคยเลยดูจากแท่นรับรางวัลก็ได้อันนี้เขาเรียกแท่นนะรับรางวัลมีที่1ที่2แล้วก็ที
1: ่
0: 3ที่2เห็นไหมครับเขาก็ยืนอยู่ที่ตำแหน่งของเลขอะไรล่ะเลข2แสดงว่าเขาได้อันดับที่เท่าไหร่ล่ะครับ
1: 2
0: อันดับที่2เอาละไม่ยากไม่ยากนะครับเอาละไปต่อนะคำถามต่อไปสีใดได้อันดับที่เท่าไหร่ครับตอบได้ทันทีเลยสีอะไรครับสีสีเหลืองงั้นเด็กๆพิจารณาจากภาพดูแล้วอ๋อสีเหลืองทำไมครับได้รับเหรียญที่มีเลขอะไรกำกับเนี่ยเลข3กำกับแสดงว่าเขาได้อันดับที่3ยากไหมครับไม่ยากอันนี้ดูภาพตอบคำถามได้ทันทีเลยนะครับเอาเลยครับไปดูต่อดังนั้นนะครับเป็นการแข่งขันโยนบอลเอาละเป็นการแข่งขันโยนบอลรู้จักไหมครับโยนลูกบอลอาจจะทำไมครับโยนเข้าห่วงโยนเข้าตะกร้าเนาะก็มีการแข่งขันกันคราวนี้เขามีตัวเลขให้เด็กๆพิจารณามีกี่สีเนี่ย
1: สี่สี
0: สีแรกดอแองอแดงอ้าวสีที่สองขอเอียวอเขียวเยี่ยมมากสีที่3
1: ฟ้า
0: ฟออาฟาไม่โทฟ้าอ้าวสุดท้ายหอรอเอืองอเหลืองมีสีอีกครั้งหนึ่งแดงเขียวฟ้าเหลืองเอาละครับลองมาดูตารางคะแนนการแข่งขันโยนบอลนะสีแรกคือสีเอสีแดงได้กี่คะแนนนะเท่าไหร่นะ12คะแนนสีเขียวเท่าไหร่ครับ15คะแนนสีฟ้า
1: 16
0: โอ้โห16คะแนนสีเหลือง
1: 14คะแนน
0: ดูจากตารางเด็กๆดูจากตารางนะลองพิจารณาก่อนเอสีอะไรได้มากที่สุดสีอะไรนะ
1: ฟ
0: ้าเด็กๆก็ทำไมครับเรียนไปแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับดูได้เลยอ๋อนี่จำนวนคะแนนสีแดงได้12สีเขียวได้อะไรครับ15สีฟ้าได้16สีเหลืองนะครับ
1: 14
0: ถ้าเรียงคะแนนหน่อยมากที่สุดสีอะไรครับ
1: 16
0: 16ก็คือสีอะไรล่ะ
1: สีฟ้า
0: อ่ะต่อลำดับต่อไป15สีเขียวลำดับต่อไป
1: 14
0: สีเหลืองลำดับต่อไป12
1: ส
0: ี
1: แดง
0: งั้นเด็กๆเปรียบเทียบเรียงลำดับได้แล้วคำถามต่อไปนี้ที่คุณแม็กถามน่าจะไม่ยากเลยนะครับมองปุ๊บเด็กเด็กคิดว่าสีใดได้อันดับที่1ครับ
1: ฟ้า
0: ทำไมถึงต้องเป็นสีฟ้าล่ะ
1: เพราะ
0: คะแนนเป็นไงครับมากมากที่อะไรเลยเนี่ยมากที่สุดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับเนาะนั้นในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะใช้คำว่ามากกว่าเนาะเน้นคำว่าเยอะกว่าที่เด็กๆใช้อยู่เป็นภาษาพูดนะครับนั้นเวลาเปรียบเทียบเนี่ยเราจะใช้คำว่า มากกว่า

กับอะไรนะน้อยกว่าดังนั้นคำนี้พอเปรียบเทียบมีมากกว่าน้อยกว่าก็ต้องมีมากที่สุดกับน้อยที่สุดเอาละครับสีใดที่ได้อันดับที่1ก็คือสีอะไรนะพิจารณาไปแล้วคือสีฟ้านะครับเนื่องจากได้คะแนนเป็นไงครับมากที่สุดมอากอมากทอีทีไม่เอกที่สออุดอสุดอ่านว่า

0: 2เอ๊ะสีอะไรนะได้อันดับที่2สีอะไรครับสีเขียวถูกต้องนะครับเอ๊ะเพราะอะไรนะเพราะอะไรเอ๊ะมากที่สุดหรือเปล่า
1: ไม่น้อย
0: มันมากก็จริงแต่คะแนนเขาน้อยกว่าสีอะไรครับเขายังน้อยกว่าสีฟ้าดังนั้นสีเขียวจึงได้อันดับที่2นั้นเมื่อเปรียบเทียบโอมากที่สุดคือสีอะไรครับสีฟ้าลำดับต่อมาก็คือสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวก็มากนะแต่ยังน้อยกว่าใครครับน้อยกว่าสีฟ้านะครับจึงทำให้สีเขียวได้เป็นอันดับที
1: ่
0: อันดับที่2ไม่ยากไม่ยากนะครับอ้าวไปดูต่อคำถามต่อไปสีใดได้อันดับที่3ครับสีอะไรนะสีเหลืองนะครับเนื่องจากทำไมครับก็สีเหลืองคะแนนก็มากแต่ทำไมครับน้อยกว่าสีอะไรอะสีเขียวกับสีอะไรครับสีฟ้าเนาะจึงทำให้สีเหลืองได้เป็นอันดับที่อะไรครับอันดับที
1: ่
0: อันดับที่3นะครับในการแข่งขันอะไรครับโยนบอล นั่นเองยากไหมเนี่ยที่1ที่2ที่3ไปแล้วที่4สีอะไรอ่ะโอ้ยบางคนก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับนะครับดังนั้นสีใดที่ได้อันดับที่4สีสุดท้ายแล้วสีอะไรนะสีแดงเพราะสีแดงเป็นไงคะแนนเป็นไง
1: น
0: ้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเลยน้อยกว่าทั้งสีฟ้าน้อยกว่าทั้งสีเขียวแล้วก็น้อยกว่าทั้งสีเหลืองก็คือน้อยที่สุดทำให้สีแดงได้อันดับที่4นะครับงั้นมี4สีที่แข่งขันกันมันก็มี4อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3แล้วก็อันดับที่4นะครับยากมั้ยนะครับในเรื่องของการบอกอันดับที่ไม่ยากนะครับนั้นเด็กๆคุ้นชินอยู่แล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งขันทางวิชาการแข่งขันทางกีฬานะครับก็มีลำดับที่ทั้งนั้นเลยเนาะคราวนี้ลองช่วยพิจารณาจากภาพหน่อยฝั่งนี้เป็นจุดสตาร์ทหรือจุดเริ่มต้นฝั่งนู้นเป็นเส้นชัยมีลู่วิ่งด้วยลู่ที่เท่าไหร่นะ1
1: 2 3
0: 4มี4ลู่วิ่งนะครับมีสีอะไรบ้างนะเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเขียวแดงเอาละพอปล่อยตัวปิ๊ดนักกีฬาวิ่งออกไปเด็กคิดว่าสีใดจะได้อันดับที่1ครับสีอะไรนะ
1: เหลือง
0: เพราะอะไรถึงเป็นสีเหลืองล่ะเพราะว่านำหน้าเพื่อนๆมากที่สุดเลยใช่ไหมครับแล้วอ้าวลำดับไล่ลงมาเอ๊ะคิดว่าสีใดได้อันดับที่2ล่ะยังไม่รู้ว่าสีฟ้าหรือสีอะไรครับสีแดงเพราะว่าทำไมเนี่ยสูสีไหมสูสีไหมครับสูสีกันอาจจะ2หรืออาจจะ3อาจจะ2หรืออาจจะ3เนาะนั้นอันดับที่2อันดับที่3ต้องเป็นสีอะไรกับสีอะไรนะฟ้ากับแดงและอันดับที่4ล่ะคิดว่าสีอะไรสีอะไรครับ
1: ส
0: ีเขียวยังไปไม่ไกลจากจุดสตาร์ทหรือจุดเริ่มต้นเลยนะครับเนาะดังนั้นดูทำไมครับห่างจากเส้นชัยมากที่สุดเลยเนาะนั้นสีที่เข้าใกล้เนาะมากที่สุดหรือทิ้งห่างจากเพื่อนๆเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนก็จะบอกได้เป็นอันดับที่1ใช่ไหมครับ2กับ3สูสีกันก็ยังบอกไม่ได้อันดับที่4ก็บอกได้เนาะอันนี้เราก็พิจารณานะครับใช้ทำไมครับความรู้เนาะคาดคะเนแต่ผลการแข่งขันออกมาหรือยัง
1: ย
0: ังดังนั้นอาจจะไม่เป็นดั่งที่เราทำไมครับคิดไว้ก็ได้ดังนั้นการแข่งขันนะครับอาจจะมีแพ้มีชนะดังนั้นคนที่แพ้ก็ต้องทำไมครับรู้จักแพ้คนที่ชนะโอ้ไม่ใช่ว่าทำไมครับฉันจะชนะเสมอไปดังนั้นเด็กๆต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปกันต่อนะครับคราวนี้นะครับยังคงเกี่ยวกับในเรื่องของการโยนลูกบอลแต่คราวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนไปจากอันดับที่เด็กๆต้องมาเรียน

0: รู้กันต่อสำหรับคำว่าคนที่ดังนั้นการโยนลูกบอลมีคนถือตะกร้าอยู่แล้วก็มีคนที่โยนมีใครบ้างอะ
1: ชื
0: ่อแก้ว
1: ป้อง
0: ป้องปองไม่โทร
1: ป้อง
0: ทออะนอพันดอโอมอโดมตออะมอตัมไม่โทรตั้มดังนั้นนะครับมีคนถือตะกร้ามีคนถือตะกร้าอยู่ เขาถามว่าแก้วโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่เอแก้วแก้วแก้วอยู่ชิดกับตะกร้าเลยคิดว่าแก้วโยนบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ครับเป็นคนที่คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะอ้าวดูตำแหน่งตรงนี้นะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากโอ้แสดงว่าโยนเป็นคนแรกก็โยนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่หนึ่งเอาแล้วครับเด็กๆครับถัดมาปองอปองไม้โทป้องป้องโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่
1: สอง
0: ก็ต่อจากใครเลยนะครับต่อจากแก้วแก้วคนที่หนึ่งป้องก็คนที
1: ่สอง
0: คนที่สองยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับไปต่อแก้วป้องไปแล้วคนต่อไปครับ
1: ท
0: ัน ทันโยนเป็นคนที่เท่าไหร่นะคนที่เท่าไหร่ครับคนที
1: ่
0: 3ก็ต่อจากใครอะต่อจากป้องเห็นไหมแก้วคนที่1ป้องคนที่2ทันคนที
1: ่
0: 3ไปต่อครับโดมโดมโดมโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่นะคนที
1: ่
0: 4เห็นไหมครับก็ต่อจากใครอะต่อจากทันแก้วคนที่1ป้องคนที่2ทันคนที่3โดมคนที
1: ่
0: ตั้มคนที่เท่าไหร่ครับเดาได้เลยตั้มตั้มคนที
1: ่
0: ดังนั้นคำถามต่อไปคือตั้มโยนลูกบอลคนที่เท่าไหร่นะคนที
1: ่
0: คนที่5คนที่5ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเด็กตอบได้เอาแล้วครับเด็กๆครับคำถามต่อไปนี่แหละครับดังนั้นโยนเสร็จแล้วคนแรกก็จะไปต่อท้ายแถวโยนเสร็จแล้วก็จะไปต่อท้ายแถวเห็นไหมครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะยังไม่ได้บอกว่าโยนคนละกี่ลูกเนาะแต่ถามว่าเด็กๆคิดว่าใครจะโยนลูกบอลเป็นคนที่6ครับใครครับ
1: แก้ว
0: เพราะว่าแก้วโยนคนแรกเสร็จแล้วกลับมาต่อท้ายแถวนะป้องโยนต่อคนที่2ก็กลับมาต่อทันก็โยนต่อกลับมาต่อดังนั้นคนที่6ที่จะโยนลูกบอลคือใครครับคือแก้วยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยครับไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปต่อนะครับคำถามต่อไปใครจะโยนลูกบอลเป็นคนที่7
1: ป้อง
0: ใครครับ
1: ป
0: ้
1: อง
0: ก็แก้วเป็นคนที่6กลับมาต่อคนที่7ก็เป็นใครครับ
1: ป
0: ้องกลับมาต่อใหม่คนที่8ถ้าคุณแม็กถามคนที่8ใครเนี่ย
1: ท
0: ันคนที่9
1: ป้อง
0: คนที่9
1: โดม
0: คนที่10
1: ป้อง
0: ใครนะคนที่10คนที่10คนที่10ตั้มนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับคนไหนโยนแล้วก็ไปต่อท้ายแถวดังนั้นเด็กๆครับเนาะต้องรู้จักนะแบ่งปันมาก่อนทำไมครับอันนี้ฝากเลยนะในเรื่องของการเข้าแถวเนาะใครมาก่อนก็ทำไมครับเข้าแถวก่อนใครมาทีหลังก็ไปต่อท้ายแถวนะครับไม่ทำไมครับไม่แทรกเพื่อนดังนั้นเห็นไหมครับเขาจึงมีคนที่เนาะนั้นอันนี้เป็นวินัยเล็กๆน้อยๆนะครับฝากทั้งเด็กๆต้นทางนะแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะสำหรับอันดับที่ไปแล้วคนที่ไปหรือยังคนที่ไปหรือยังคนที่1คนที่2คนที่3ไปแล้วต่อไปครับเด็กๆต้องรู้จักคำว่าชั้นที่ดังนั้นวันนี้คุณครูแม็กก็ยังทำไมครับนำชั้นเก็บ อุปกรณ์กีฬานะครับมาให้เด็กๆนะครับได้ดูกันอ้าวดูชั้นเก็บอุปกรณ์กีฬามีอะไรบ้างเนี่ย
1: บอล
0: ลูกอะไรนะ
1: บอล
0: ลูกฟุตบอลเอาละครับ
1: บาส
0: ลูกบาสเกตบอลนะครับ
1: บอลเทน
0: นิสเอ๊ะวอลนะเลยลูกวอลเลย์บอล
1: ล
0: ู
1: ก
0: ตะกร
1: ้อ
0: ลูกแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลแฮนด์บอกแล้วแฮนด์แปลว่าอะไรนะ
1: ม
0: ือแสดงว่าบอลลูกนี้ต้องใช้อะไรเล่นครับใช้มือเล่นนะครับเอาละเนาะเป็นแฮนด์บอลนะครับเด็กๆครับคราวนี้โหชั้นที่เด็กๆ เคยเรียนมีชั้นอะไรนะชั้นบน
1: ช
0: ั้
1: นกลาง
0: คราวนี้ไม่ได้มีบนกลางล่างแล้วมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4มีทั้งหมด5ชั้นดังนั้นถ้าครูแม็กถามว่าลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นไหนบางคนบอกชั้นบนเอ๊ะแล้วถ้าถามลูกตะกร้อล่ะก็บนเหมือนกันแต่บนไม่รู้ตรงไหนเห็นไหมครับดังนั้นบนเหมือนกันแต่เราต้องระบุเพิ่มเติมดังนั้นลูกฟุตบอลคราวนี้ถามลูกฟุตบอลบ้างลูกฟุตบอลเก็บอยู่ชั้นไหนครับชั้นที่1ดังนั้นลำดับชั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวครูแม็กจะให้ชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่1เดี๋ยวเราจะค่อยๆลำดับขึ้นไปนั้นลูกฟุตบอลถามอีกครั้งนึงเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: ช
0: ั้นที่ดังนั้นเด็กๆจะเอาคำว่าชั้นที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการระบุเห็นไหมครับอ๋อลูกบอลเก็บอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่1ถ้าครูแม็กถามกลับไปถามเมื่อสักครู่นี้ลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะ
1: ช
0: ั้
1: นที่5
0: ชั้นที่อะไรครับตอนนี้เรามองตรงกันมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเนาะเด็กๆก็จะทำไมครับเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งถ้าบอกชั้นบนชั้นบนลูกตะกร้อก็อยู่ข้างบนบนไหนล่ะบนตะกร้อหรือบนลูกบาสเห็นไหมครับค่อนข้างยากนั้นเรามีคำว่าชั้นที่ช่วยระบุตำแหน่งทำไมครับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาละดูต่อลูกบาสเกตบอลเก็บอยู่ชั้นใดครับชั้นที่อะไรนะ
1: ช
0: ั้นที่ก็ไล่ลำดับขึ้นไปชั้นที่1มาแล้วต่อไปก็ชั้นที่อะไรครับชั้นที่2เนาะชั้นที่2อ้าวไปต่อลูกวอลเลย์บอล
1: ช
0: ั้นที่อะไรนะอยู่ชั้นที่3ยากมั้ยเนี่ยครับ
1: ไม่ยาก
0: อยู่ชั้นที่3นะไปต่อได้ไหมต่อนะลูกลูกอะไรล่ะต่อไปตาก็อยู่ชั้นที่
1: 4
0: อยู่ชั้นที่4นะครับไล่ลำดับชั้นขึ้นไปสุดท้ายลูกอะไรอ่ะ
1: ล
0: ู
1: ก
0: แฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: 5
0: ชั้นที
1: ่
0: 5ไม่ยากเลยมีชั้นที่อะไรบ้างนะ1 2
1: 3
0: 4 5ไม่ยากนะครับนั้นอุปกรณ์ก็เก็บให้เป็นระเบียบใช้เสร็จแล้วก็ทำไมครับนำเก็บกลับเข้าที่เดิมนะครับอย่างเช่นชั้นนี้ถ้าครูแม็กหยิบลูกตะกร้อไปเล่นก็ต้องเอามาเก็บชั้นที่อะไรนะเก็บชั้นที่อะไรนะชั้นที่4นะครับนั้นก็ฝากเด็กๆนะเนาะนำของทำไมครับอาจจะของโรงเรียนหรือของที่บ้านนำออกมาใช้แล้วเอานำเก็บกลับไปทำไมครับเข้าที่ให้เรียบร้อยถ้าเขามีชั้นก็เก็บตามลำดับชั้นให้เรียบร้อยเช่นเดิมนะครับยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นชั้นที่นะสรุปเลยชั้นที่เป็นการใช้บอกทำไมครับอันดับที่เช่นเดียวกันนั้นเด็กๆก็จะทำไมครับทำให้รู้ว่าอ๋อชั้นที่1อยู่ตรงนี้นะชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ไหนใครเข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยไหนใครเข้าใจแล้วครับยกมือสูงๆเลยยกมือสูงเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยตอนนี้ก็เชื่อว่านะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะมีความเข้าใจเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.2 31ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.31 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงนะครับในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้เด็กๆนะครับเปิดไปหน้า126หน้าที่มีทำไมครับตารางคะแนนการเตะลูกบอลเข้าอะไรครับเข้าประตูเปิดเจอหรือยังเปิดเจอแล้วอ่านคำชี้แจงนะครับอ่านคำชี้แจงเนาะตามครูแบ๊กนะเขียนคำ
1: เข
0: ีย
1: นคำ
0: เข
1: ียนคำ
0: บอกอันดับที
1: ่บอกอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: ที
0: ่ในช่องว่าง
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: พร้อมบอกเหตุผล
1: พร
0: ้
1: อมบอกเหต
0: ุ
1: ผล
0: เอาละครับเด็กครับดังนั้นเหตุผลอาจจะเขียนค่อนข้างยากก็จะให้เด็กๆทำไมครับอาจจะตอบปากเปล่าได้เนาะเดี๋ยวครูแม็กก็จะถามเด็กๆดูที่ข้อที่1ดูที่ข้อที่1นะเขามีตารางคะแนนการเตะลูกบอลเข้าประตูนะให้เด็กๆดูคะแนนแล้วนำคำดูนะคำที่อยู่ด้านบนมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอันดับที่เท่าไหร่ลูกอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4เลือกมาเติมให้เด็กๆพิจารณาตารางคะแนนก่อนมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีอะไรครับสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าคำถามข้อที่1มาแล้วนะข้อที่1สีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร
1: ่
0: อันดับที่อันดับที
1: ่
0: อันดับที่อะไรยากและยากและอันดับที่อะไรนะอันดับที่3เด็กๆก็ดูจากตารางคะแนนนะครับดูจากตารางคะแนนเนาะเขามีคำว่าอันดับที่ให้แล้วเด็กๆเติมแค่คำว่าเลขอะไรครับเลข3เขียนลงไปเลยเติมลงไปเลยเขียนเข้าไปเลยนะครับสีเขียวได้กี่คะแนนนะสีเขียว13คะแนนได้เป็นอันดับที่อะไรนะอันดับที่อะไรนะอันดับที่3เติมเข้าไปเลยได้ไหมครับได้ไหมไปต่อสีอะไรครับสีแดงได้อันดับที่อะไรสีแดงได้อันดับที่อะไรครับดูจากตารางคะแนนเลยเด็กๆก็เรียงลำดับได้แล้วนะครับก็ตอบได้เลยได้อันดับที
1: ่
0: ถ้าถามเหตุผลทำไมถึงได้อันดับที่4คะแนนเป็นไงครับน้อยที่สุดอันดับอันดับที่เท่าไหร่นะ
2: สีแดง
0: อันดับที่แล้วถ้ามีคำถามว่าหนูเขียนคำว่าอันดับที่ไม่เป็นต้องไปดูที่ไหนครับ
1: ข้างบน
0: มีข้างบนเขามีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเนาะเด็กๆก็ดูเลยอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3เขียนอย่างไรเอายากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะไปต่อข้อที่3ไปต่อข้อที่อะไรครับข้อที่3สี หอรอเอืองออะไรนะสีเหลืองได้อันดับที่เท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่ครับอ้าวเขียนเลยเติมไปเลยอันดับที่อันดับที่ออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอกที่อ่านว่าอันดับอ้าวอันดับที่เขียนลงไปเลยอันดับที่อะไรนะสีเหลืองอันดับที่หนึ่งเพราะอะไรลูกเพราะได้คะแนนมากที่อะไรครับมากที่สุดมากที่สุดเลยอ้าวข้อสุดท้ายข้ออะไรเนี่ยข้ออะไรเนี่ย
1: ข้อ
0: 5เอ้ยข้ออะไรลูกข้อที่4เขาถามว่าสีฟ้าได้อันดับที่อะไรนะสีฟ้า
1: 2
0: อันดับที่อะไรนะอันดับที่2อ้าวเติมลงไปเลยดูจากคะแนนเนาะได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมเอ่ยอ้าวอันดับที่ไปแล้วไหนใครเรียบร้อยแล้วอ้าวเรียบร้อยแล้วลงไปดูที่ข้อที่2นะข้อที่2โยนลูกบอลเป็นทำไมครับอันดับที่คนที่ก็ทำไมครับเป็นอันดับที่เหมือนกันนะโอมเขาถามเขามีคำถามเลยเด็กๆดูชื่อก่อนมีชื่ออะไรบ้างจอนต้
1: น
0: ก้อง
1: เด
0: ีย
1: ว
0: โอมเขาถามว่าโอมโยนลูกบอลเป็นคนอันดับที่เท่าไหร่ครับเป็นคนที่เท่าไหร่นะคนที่1 นะครับหรืออันดับที่1ก็ได้นะอ้าวเอ๊ะ1หรือเปล่า1หรือเปล่า
1: ใช
0: ่โอมอยู่คนที่เท่าไหร่เนี่ยคนสุดท้ายเลยคนแรกต้องเป็นใครโอ้ยคนแรกต้องเป็นจอนนั้นอย่าโดนหลอกนะครับอย่าโดนหลอกนะโอมต้องโยนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที
1: ่
0: คนที่5หรืออันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่5นะเด็กๆอาจจะเขียนว่าอันดับที่อะไรนะอันดับที่5หรือบางคนอาจจะใช้คำว่าคนที่ได้ไหมคนที่ได้ไหมคนที่อะไรลูกคนที่5อ้าวคนที่ก็ได้นะเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับข้อที่2ทำไปพร้อมกันเลยนะข้อที่2ดอเอียวอเดียวเดียวโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ล่ะเดียว
1: คนที
0: ่อะไรครับ อ้าวระวังโดนหลอกระวังโดนหลอกเดียวโยลูกบอลเป็นคนที่คนที่4คนที่4คอโอนอคนคนที่เท่าไหร่นะคนที่คนที่4ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเอข้อที่3ใครนะกองกองไม้โทก้องก้องก้องโยนลูกบอลเป็นคนเท่าไหร่ครับก้องก้องคนที่อะไรนะอ้าวเติมไปเลยคนที่3คนที่3ทันไหมเอ่ยทันนะครับทั้งต้นทางทั้งปลายทางนะอ้าวข้อที่4ข้อที่4ตออุนอตนไม่โทต้นต้นโยนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ต้นต้นคนที่เท่าไหร่นะ
1: 1
0: 4คนที่เท่าไหร่นะต้นต้นต้นคนที่คนที่2อ้าวเติมไปเลยคอโอนอคนทออีทีไม้เอกที่คนที่อะไรนะ2สุดท้ายเลยจริงๆคนนี้นะครับโอ้โหจอนแต่เขาไม่ได้ถามง่ายๆเลยเขาบอกว่าจอนโยนลูกบอลครั้งที่2เป็นคนที่เท่าไหร่ดังนั้นโยนเสร็จแล้วเขาอธิบายแล้วนะโยนเสร็จแล้วไปต่อท้ายแถว
1: แล้วก็ม
0: ี
1: เรื่องมีเรื่องก็ลงเป็น
0: 7จอนโยนคนแรกเสร็จแล้วไปต่อท้ายแถวพอโยนครั้งที่2จอนจะเป็นคนที่เท่าไหร่ล่ะครับคนที
1: ่
0: คนที่6เยี่ยมๆๆๆเอ้าเติมเลยนะคนที่6ระมัดระวังตัวเลขนะใครที่ทำไมครับเขียนตัวเลขสลับกลับทิศทางแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเอาละเอาละทันไหมเอ่ยทันนะครับทันนะต้องใช้2ตาดูต้องตั้งใจดูนะใครที่คำตอบไม่ถูกต้องแก้ไขทำไมครับแก้ไขให้ถูกต้องเลยไหนใครเรียบร้อยแล้วขอดูมือหน่อยหลายคนหรือยังเอ่ยหลายคนแล้วหลายคนแล้วมือลงเตรียมตัวไปดูต่อหน้าต่อไปนะครับเหลืออีกหนึ่งข้อหน้าต่อไปเปิดไปรอเลยเดี๋ยวคุณแม็กรอเพื่อนๆอีกสักครู่หนึ่งบางคนเรียบร้อยแล้วบางคนเรียบร้อยจากหน้านี้ไปรอต่อเลยนะไปนะหน้าต่อไปหน้าต่อไปเป็นตู้เก็บอะไรครับ
1: ของ
0: ตู้เก็บของเขาบอกไว้แล้วนี่ลูกบอลเก็บอยู่ชั้นไหนครับชั้นที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ช
0: ั้นที่1ลูกแฮนด์บอลล่ะ
1: ช
0: ั้
1: น2
0: ชั้นที่2ลูกตะกร้อล่ะ
1: 3
0: ลูกวอลเลย์บอลล่ะ
1: 4
0: แล้วลูกรักบี้ล่ะ
1: 5
0: อ้าวลองมาดูที่คำถามบ้างต้องตอบคำถามให้ตรงนะข้อที่1ถามว่าลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นที่จุดๆๆแฮนด์บอลแฮนด์บอลชั้นที่อะไรครับเ ขามีคำว่าชั้นที่ให้แล้วเติมแค่เลขอะไรลูกเติมแค่เลข2ทันไหมครับทันนะไปต่อเลยได้ไหมครับเด็กๆปลายทางตามครูแม็กทันนะครับข้อที่2ถามว่าลูกรักบี้เก็บอยู่ชั้นจุดๆชั้นที่อะไรครับชั้นที่เด็กๆก็นับเลย1 2 3 4 5โอ้ชั้นที่5อ้าวเติมคำว่าชั้นที่ใครที่เขียนไม่เป็นในข้อที่1เขามีตัวอย่างให้ดูแล้วคำว่าอะไรครับชั้นที่นะเอาดูได้ชออะนอชันไม้โทชันทออีทีไม้เอกที่เอลูกรักบี้ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่5ดูพุงนะครับของเลข5ดีๆนะหันไปทางไหนนะท้องป่องๆท้องป่องๆอ้าวหันไปด้านขวาถูกต้องอ้าวข้อที่3ลูกตะกร้อเก็บอยู่ชั้นใดครับตะกร้อตะกร้ออ้าวเติมเลยอ้าวใครทำได้ทำนำไปก่อนเลยนะครับชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่3อ้าวข้อที่4ไปเร็วขึ้นแล้วลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลชั้นที่อะไรนะฟุตบอลฟุตบอลนี่นี่เขาบอกไปแล้วลูกฟุตบอลชั้นที่อะไรครับชั้นที่หนึ่งชออะนอชันไม้โทชั้นที่เท่าไหร่นะหนึ่งอ้าวสุดท้ายข้อที่5เขาถามว่าลูกวอลเลย์บอลลูกวอลเลย์บอลลูกชั้นที่อะไรอ่ะ1 2 3 4ชั้นที่อะไรครับชั้นที่เอาเลยเติมเลยอ้าวใครเรียบร้อยแล้วอ้าวลองตรวจสอบคำตอบนะลูกแฮนด์บอลชั้นที่2ลูกรักบี้ชั้นที่5ลูกตะกร้อชั้นที่3ลูกฟุตบอลชั้นที่1แล้วก็ลูกวอลเลย์บอลชั้นที่4อ้าวใครเสร็จเรียบร้อยเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยนะครับใครยังไม่เสร็จเร่งมือนะเฉลยแล้วนะครับตรวจสอบได้เลยเติมเลยข่าวเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเสร็จเรียบร้อยถ้าใครเรียบร้อยแล้วเก็บอุปกรณ์ใส่อะไรครับใส่ใต้โต๊ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเนาะเอาละบางคนอาจจะเร่งมือกำลังเร่งมือเนาะเด็กๆครับเก็บอุปกรณ์ร้อยตั้งใจดูสองตาดูสองหูฟังวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้กันคือการบอกอันดับที่ ของสิ่งต่างๆวันนี้เรียนรู้คำใหม่ไปมีคำว่าอะไรบ้างนะคำนี้คำนี้คำนี้ออ อานอดออบอดออบอ

0: ดับเอาอีกครั้งหนึ่งตั้งใจฟังมีสตินะครับออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอกที่อ่านว่าอันดับดังนั้นมีการทำไมครับบอกอันดับที่อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3แล้วนอกจากนี้คำว่าอะไรครับคอโอนอคนทออีทีไม่เอกอ่านว่าอะไรนะคนที่นอกจากคำว่าอันดับที่เด็กๆยังบอกคนที่ด้วยวันนี้และอะไรนะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เด็กๆบอกตำแหน่งเพิ่มเติมนะนั้นการบอกอันดับที่เห็นไหมครับเนาะเราก็จะระบุตำแหน่งที่มากยิ่งขึ้นละเอียดมากยิ่งขึ้นเด็กๆก็ทำไมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาในการสื่อสารก็ฝากเด็กๆนะครับกลับไปด้วยทำไมด้วยนะ
1: ทบทวน
0: นะครับบทเรียนอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับใครที่ยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จก็ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ครูแม็กเฉลยให้หมดแล้วนะครับอาจจะสอบถามจากเพื่อนๆหรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณครูของนักเรียนนะครับก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบนักเรียนให้ด้วยนะครับแล้วก็ในครั้งหน้านะครับเด็กๆครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งเป็นอย่างไรต้องมาติดตามครับหน้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทำให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามในทางพระราชทานของพวกท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กลับนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องสระเปลี่ยนรูปแล้วบ้างมีไหมคะสระอะสระเอแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรมาดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระแอะสนุกกับสระแอะนะคะก่อนจะเริ่มมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกบอกลักษณะของสระแอะได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้สระแอะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนสระเอะก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแ
0: ล้วค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยเด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหม
1: ได
0: ้เดี๋ยวคุณครูจะคอยฟังกลุ่มไหนเอ่ยออกเสียงดังฟังชัดแต่ต้องตะโกนไหมลูก
1: ไม
0: ่ต้องแค่ออกเสียงให้ชัดเจนเท่านั้นเองอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะผักเน่าเฟะ
1: ผักเน่าเฟะ
0: เละเทะเสียไป
1: เละเทะเสียไป
0: พี่ใจเบะปาก
1: พ
0: ี่
1: ใจเบะปาก
0: พี่โฟมเตะฟูก
1: พี่โฟมเตะฟูก
0: ไปกันต่อเลยลุงเยา
1: ล
0: ุ
1: งเยา
0: ลุงเยาเลี้ยงเป็ด
1: ลุงเยาเลี้ยงเป็ด
0: อาเป้า
1: อาเป
0: ้
1: า
0: อาเป้าเก็บเห็ด
1: อาเป้าเก็บเห็ด
0: เด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กตัดเล็บ
1: เด็กตัดเล็บ
0: ผู้ใหญ
1: ่ผ
0: ู้
1: ใหญ่
0: ผู้ใหญ่ซื้อเข็ม
1: ผ
0: ู้
1: ใหญ
0: ่
1: ซ
0: ื้
1: อเข็ม
0: ซื้อเบ็ด
1: ซื้อเบ็ด
0: สระเอะออกเสียงอย่างไรแล้วนะออกเสียงว่า
1: เ
0: อะแล้วสระเอะเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกมีอะไรด้านหน้าเอ่ยมีเอข้างหน้าแล้วด้านหลังมีอะไรมีอะอยู่ด้านหลังแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเนี่ยสระอะข้างหลังเนี่ยจะไปไหนเอ่ยจะกระโดดขึ้นไปด้านบนกลายเป็นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มีปริศนามาให้ทายใครเอ่ยจะตอบได้บ้างอยากรู้หรือเปล่าว่าคุณครูจะทายอะไร
1: yeah.
0: อยากรู้มาดูกันเลยเกมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยจะมีคำถามมาทายใครคิดออกว่าเป็นอะไรให้ยกมืออ่ะตอนนี้พร้อมค่ะรังตรงมาดูกันเลยคำถามแรกเขาบอกว่าฉันมี4ขาหน้าตาน่ารักขนหยิกสวยนักมักทำเสื้อคลุมอะไรเอ่ยขนหยิกสวยนักมักทำเสื้อคลุมมักจะนำขนเนี่ยไปทำเสื้อคลุมด้วยมักจะนำมักจะนำขนของเขาไปทำเสื้อคลุมด้วยเอามือจับหูแล้วก็มีใครแอบยกมือหรือเปล่านะแล้วก็ยกมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะถือไมค์ไปนะคะเอามือจับหูแล้วก็ยกมือไอดีคะน่าจะเป็นอะไรคะลูก
2: แมว
0: แมวใช่หรือเปล่ายังไม่ใช่อะไรเอ่ยเอามือจับหูแล้วก็ยกมืออะไรคะ
2: กระต่าย
0: กระต่ายยังไม่ใช่ขออีกหนึ่งคนเอามือจับหูแล้วก็ยกมือคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: จิงโจ้
0: จิงโจ้ยังไม่ใช่มาดูกันเลยน่าจะเป็นตัวอะไรเอ่ยเอามือกอดอกแล้วก็เอามือลงเขาบอกว่าฉันมี4ขาหน้าตาน่ารักขนหยิกสวยนักมักทำเสื้อคลุมอะไรคะ
1: แ
0: มวอะไรคะ
1: แมว
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยสัตว์ตัวนี้คือแกะค่ะใครถูกบ้างแ ต่ว่ายกมือไม่ทันได้มีไหมมีอ่ะมาดูกันเลยกอแอะแกะ
1: กอแอะ
0: แกะ
1: แกะ
0: แกะขนหยิกสวยนักไหมคะสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเลยไปกันต่อข้อต่อไปดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะนาวาดีไหมคะดีงั้นไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยคุณครูจะถามว่าตัวฉันนั่นหรือคือสัตว์สี่ขาน้ำนมมีค่าร้องว่าแบ๊ะแบ๊ะอะไรเอ่ยอะไรนะอะไรนะแล้วก็มีเด็กๆปลายทางตอบมาด้วยว่าแพะใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยสิ่งนี้คือแพะค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันพ่อแอะแพะ
1: แพะ
0: แพะ
1: แพะ
0: ไปกันต่อดีไหมคะ
1: ด
0: ีไปกันต่อเลยต่อไปเขาบอกว่าตัวฉันนั้นหรือคือคนตัวเล็กผู้ใหญ่คล้ายเด็กตัวเล็กน่ารักเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่แล้วก็ยกมือมาเลยค่ะอะไรคะลูกอะไรเอ่ย
2: หนูแฮมสเตอร์
0: หนูแฮมสเตอร์โอ้โหน่าจะเล็กไปขออีกหนึ่งคนเอามือจับหูแล้วก็จับหัวจับไหล่ยกมือมาเลยค่ะอะไรคะลูก
2: เด
0: ็
2: ก
0: ยังไม่ใช่มาดูกันเลยอะไรเอ่ยน่าจะเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงแน่ๆเลยอะฟังดีๆปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งตัวฉันนั่นหรือคือคนตัวเล็กแสดงว่าเป็นคนไหมเป็นคนเป็นคนตัวเล็กไงผู้ใหญ่คล้ายเด็กตัวเล็กน่ารักอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรคะใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยสิ่งนี้คือคนแคระนั่นเองหรือว่าคำว่าแคระนะคะคอรอแอะแคระแคระ
1: แคระ
0: แคระแคระคืออะไร
1: คน
0: ที่ตัวเล็กๆเลยนะคะเคยเห็นไหมคะเคยเห็นในไหนคะในหนังในการ์ตูนใช่ไหมคะลูกไปกันต่อดีไหมไปกันต่อเลยมาแล้วค่ะคำถามถามว่าตัวฉันนั้นหรือคือถั่วเหลืองแต่สีเขียวถั่วเหลืองแต่สีเขียวต้มเพียงครั้งเดียวแกะกินง่ายร่างกายแข็งแรงอะไรคะรอบนี้ขอฟังทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่1คิดว่าเป็นอะไรคะอะไรเอ่ย1เมล็ดใช่หรือเปล่าแต่ว่าเป็นถั่วนะกลุ่มที่2หญ้าใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่3ถั่วลันเตาเหรอคะใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่4คะถั่วงอกเหรอใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่5คะ
1: ถั่ว
0: แระใช่หรือเปล่าเอ่ยและเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันเลยคำตอบก็มีหลากหลายเลยส่วนใหญ่จะเป็นถั่วนะคะชนิดต่างๆเลยสิ่งนี้คือถั่วแน่นอนเลยถั่วแต่ว่าเป็นถั่วอะไรสิ่งนี้คือถั่วแระค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะเก่งมากๆเลยอ่านสะกดคำกันก่อนท้ออัวถั่วไม่เอกถั่ว
1: ท้ออ
0: ั
1: วถ
0: ั่
1: วไม่เอกถ
0: ั่
1: ว
0: รอแอะแระ
1: รอแอะแระ
0: ถั่
1: วแระ
0: ถั่วแระ
1: ถั่วแระ
0: ไปกันต่อเลยไม่เป็นไรมีอีกมีคำถามอีกถามว่าตัวฉันนั้นหรือคือผู้ชายชาวจีนที่มีอายุเรียกติดปากนำหน้าว่าตา ลองทายสิว่าตาอะไร
1: ตา
0: ตาอะไร
1: อ
0: ะกลุ่มที่หนึ่งคะ
1: ตาจ
0: ี
1: น
0: ตาอะไรคะกลุ่มที่สองล่ะคะเด็กๆคะตอนนี้คุณครูถามกลุ่มที่สองก่อนกลุ่มอื่นต้องเงียบเสียงตาอะไรเอ่ย
1: ตาจ
0: ี
1: น
0: ตาอะไรนะลูก
1: ตาจ
0: ี
1: น
0: ตาจีนเหรอต่อไปกลุ่มที่สามล่ะคะ
1: อากง
3: อากงอ
0: ากงเหรอแต่ต้องนำหน้าว่าตานะกลุ่มที่สี่ล่ะคะ
1: อ
0: ากงเหมือนกันกลุ่มที่ห้า
1: ตา
0: เป๊ะเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นคำว่าอะไรเอ่ยมาดูกันเลยถูกหรือเปล่าเอ่ยแต่คุณครูบอกใบ้ให้ว่ามีกลุ่มที่ตอบถูกสิ่งนั้นคือนำหน้าด้วยตาแน่นอนแล้วก็คือตาเป๊ะค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยเก่งมากอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับเอวจับเอวแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับหัวเอามือลงคำนี้เลยค่ะตออาตา
1: ตออาตา
0: ปอแอะแปะไม่ตีแปะ
1: ปอแอะแป
0: ะไม่ตีแปะ
1: ตาแปะ
0: ตาแปะนั่นไงใครถูกบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางโอ้โหก็มีหลายคนนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่5ด้วยมาดูกันต่อเลยแล้วก็มีคำถามค่ะเกมเมื่อสักครู่นี้ที่เราทายกันไปมีคำสระแอะแอบซ่อนอยู่ในนั้นด้วยคุณครูเลยอยากถามว่าสระแอะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นหรือเสียงยาวใครคิดว่าเสียงสั้นบ้างสระแอะใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยค่ะเรียนรู้สระแอะกันสระแอะเป็นสระเสียงสั้นค่ะใครถูกบ้างเอ่ยมาดูหน้าตาของสระแอะกันเลยเป็นแบบนี้เอ๊ะคล้ายๆกับสระเอะเมื่อวานไหมแต่อะไรเอ่ยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาสระแอะจะมีด้านหน้าแบบนี้กี่ตัว2ตัวเลยม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไป2ตัวใช่ไหมคะมาเป็นคู่เลยแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างหลัง

0: ยถูกต้องเลยค่ะนี่คือสระแอะแบบไม่มีตัวสะกดแล้วถ้าหากตัวสะกดเข้ามาล่ะคะจะทำอย่างไรดีจะเขียนเหมือนเดิมไหมใครคิดว่าเขียนเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมเลยใครคิดว่าสระแอะต้องแปลงร่างเปลี่ยนไปสระแอะเมื่อมีตัวสะกดแล้วตัวสะกดก็จะมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วอะข้างหลังค่ะก็จะกระโดดขึ้นไปเหมือนเดิมเลยกลายเป็นไม้ไต่ขูอีกหนึ่งครั้งสระแอะแบบไม่มีตัวสะกดจะมีรูปสระแอะและอะตามหลังด้วยแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาสระอะข้างหลังจะกระโดดขึ้นไป
1: เป็นไม
0: ้
1: ไต่ข
0: ูเป็นไม้ไต่ขูใครจำได้ขอหัวใจใครจำได้ขอหัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะใครอยากเห็นสระแอะแปลงร่างบ้างใครอยากแปลงร่างกับสระแอะบ้างพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไห
1: มคะ
0: มาดูกันเลยเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยตอนแรกจะต้องไม่แปลงร่างก่อนใช่ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: ขอแอะ
0: แขะแขะต่อไปคุณครูจะลองใส่ตัวสะกดเข้าไปชึบเข้าไปเลยมีอะไรเป็นตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาง ูอ่ะเด็กๆลองสะกดใหม่ขอแอะงอแข็ง
1: ขอแอะงอ
0: แข็งจากขอแอะแขะเนี่ยเพิ่มงองูเข้าไปสระแอะเปลี่ยนรูปแล้วจากอะด้านหลังกลายเป็นไม้ไต่คูแต่แอด้านหน้ารูปแอข้างหน้ายังเหมือนเดิมไหม
1: เหม
0: ือนเดิมเลยแค่อะข้างหลังกระโดดกลายเป็นไม้ไต่คูนะคะแข็งอะไรได้บ้างล่ะคำว่าอะไรได้บ้างแข็งอะไร
1: แข็ง
0: แข็งอะไรนะ
1: แข็ง
0: แข็งแรงอ่ะไหนเด็กๆลองทำท่าแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยแข็งแรงที่สุดเลยเอามือลงค่ะคำนี้ลองมาสะกดขอแอะงอแข็ง
1: ร
0: อแองอแรงแข็งแรง
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงเด็กๆแข็งแรงไหมคะ
1: แข็ง
0: แรงต่อไปคำว่าทอแอะแทะเอาใหม่ลูกทอแอะแทะ
1: ทอแอะ
0: แทะจะแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยทอแอะแทะขอใส่ตัวสะกดเข้าไปเลยชึบใส่กอไก่เป็นตัวสะกดเข้าไปเป็นทอแอะกอแทะแท็กเห็นไหมคะสระแอะเปลี่ยนไปแล้วจากอะด้านหลังกระโดดขึ้นเป็นไม้ไต่คูข้างบนแท็กอะไรเอ่ยแท็กอะไรเอ่ยกลุ่มที่4บอกว่าแท็กซี่ใช่หรือเปล่าเอ่ยเสกมาแล้วแปลงร่างจากแทะมาสักครู่นี้เปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นแท็กซี่เลยมาสะกดทอแอะกอแท็กซออีสี่ไม่เอกสี่
1: แท็กซ
0: ี
1: ่
0: แท็กซี่แท็กซี่แบบนี้เลยใครเคยขึ้นแท็กซี่บ้างโอ้โหหลายคนเลยไปกันต่อเลยค่ะเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับแขนแล้วก็เอามือลงมาดูกันเลยคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ชอ
0: แอะ
1: ชอ
0: แอะ
1: แชะ
0: ชอแอะแชะจะแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยขอใส่ตัวสะกดเข้าไปคือกอไก
1: ่
0: ชอแอะกอแชะ
1: ชอ
0: แอะกอแชะ
1: แช
0: ะอะไรได้บ้างอะไรนะอะไรนะโอ้โหวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยช่วยกันแปลงร่างดูซิว่าจะเป็นไฟแช็กเหมือนที่เด็กๆบอกหรือเปล่าโอ้เพียงมาแล้วอะไรเอ่ยไฟแช็กสะกดพร้อมกัน 4i

0: อเช็ค
1: ไฟเช
0: ็
1: ค
0: ไฟเช็คนี่เลยค่ะไฟแช็คมาแล้วนะคะต่อไปไปกันต่อเลยเอ๊ะจะแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยซอแอะแซะ
1: ซอแอะแซะ
0: ตอนนี้ยังไม่มีตัวสะกดสระแอะยังไม่แปลงร่างคุณครูขอเพิ่มตัวสะกดเข้ามาเลยคือกอไก่เหมือนเดิมซอแอะกอแซกอีกครั้งหนึ่งซอแอะกอแซก
1: ซอแอะกอแซก
0: แซกอะไรเอ่ยอะไรนะอะไรนะลูกดาวิกาว่าอะไรนะเพื่อนบอกว่าซิกแซกใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมเอ่ยซิกแซกได้ไหมเอ่ยลองมาดูกันเลยเด็กๆจะแปลงร่างให้เป็นอะไรเอ่ยคำว่าแซกมาดูกันเลยค่ะโอมเพียงอะไรเอ่ยถนนซิกแซกไหมคะไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาเลยอ่ะสะกดพร้อมกันซออีกกอซิกซอแอะกอแซก
1: ซ
0: ิกแซก
1: ซ
0: ิ
1: กแซก
0: ซิกแซกไปกันต่อไหมเอ๊กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2พร้อมไปกันต่อไหมคะ
1: พร
0: ้อมมาดูกันเลยค่ะคำนี้เลยขอเพิ่มพยัญชนะต้นมีทั้งหมด2ตัวพยัญชนะต้นมีทั้งหมด2ตัวกรอแอะแกระ
1: กรอแอะแก
0: ระกรอแอะแกระ
1: กรอแอะแกระ
0: ตอนนี้ยังไม่มีตัวสะกดขอเพิ่มตัวสะกดไปเลยชึบใส่นอหนูเข้าไปกรอแอะนอแกรน
1: กรอแอะนอแกรน
0: กรอแอะน
1: อ
0: แกรนแกรนคืออะไรเอ่ยน่าจะไปเป็นคำว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแกรนก็คือไม่ได้จะไม่ได้โตสักเท่าไหร่อะใบให้แล้วอะไรเอ่ยอะไรนะมาดูกันเลยคำว่าแคระแกรนแคระแกรนคอรอแอะแคระกอรอแอะนอแกรนแคระแกรนแคระแกรนแคระแกรนคืออะไรเอ่ยคือคนที่เป็นยังไงตัวเล็กนั่นเองตัวเล็กน่ารักเลยไปกันต่อได้เวลาสังเกตคำเอ๊ะเด็กๆจะสังเกตได้หรือเปล่าคำสระแอะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมเลยมาดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยพอแอะแพะ
1: พอแอะแพะ
0: พอแอะแพะ
1: ค
0: ำว่าแพะแล้วก็คำว่าก
1: อแอะแกะ
0: แกะแล้วก็คำว่าคอรอแอะแคระแคระมาดูกลุ่มที่2จะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยขอแอะงอแข็ง
1: แข
0: ็
1: ง
0: แล้วก็คำว่าทอแอะกอแท็กซออีซีไม่เอกซี
1: ่
0: แท็กซี
1: ่
0: คำสุดท้ายกอรอแอะนอแกรน
1: แกรน
0: เอ๊สองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคุณครูจะให้กลุ่มที่ยกมือก่อนเป็นคนตอบค่ะกลุ่มที่4คะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ต่างกันอย่างไรคะ
2: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่2มีตัวสะกด
0: กลุ่มที่4ตอบว่ากลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดแต่กลุ่มที่2มีตัวสะกดใครเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่มที่4บ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะเห็นด้วยหรือเปล่าเอ่ยใครบอกว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นค่ะมีไหมเอ่ยมาดูกันเลยค่ะกลุ่มที่1เป็นสระแอะที่ไม่มีตัวสะกดถูกต้องค่ะแล้วกลุ่มที่2ก็ถูกต้องด้วยเพราะกลุ่มที่2เป็นสระแอะที่มีตัวสะกดเก่งมากเลยสระแอะที่ไม่มีตัวสะกดรูปสระจะเป็นอย่างไรมีอะไรอยู่ข้างหน้าเอ่ย

0: มีรูปแอร์อยู่ข้างหน้าเป็นคู่กันสองตัวแล้วข้างหลังมีอะไรคะมีรูปสระอะอยู่ด้านหลังนะคะรวมกันเป็นสระแอะแต่ถ้าหากสระแอะมีตัวสะกดขึ้นมาอะด้านหลังจะเป็นอย่างไรกระโดดขึ้นไปด้านบนเลยกลายเป็นกลายเป็นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะไปกันต่อเลยพร้อมจะฝึกเขียนยังเอ่ยเตรียมนิ้ววิเศษให้พร้อมเลยนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ใน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: นี่ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: นี่ค่ะ
0: นิ้ววิเศษพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะม้วนหัวกลมๆในช่องล่างสุดเลยแล้วก็ตรงขึ้นไป1ตัวหรือเปล่าต้องเพิ่มอีก1ตัวม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไปแค่นี้หรือเปล่าเอ่ย
1: ไม
0: ่ต้องมีอ่ะด้านหลังด้วยม้วนหัวกลมๆแล้วโค้งตวัดนิดนึงแล้วก็ม้วนหัวกลมๆตวัดนิดนึงเสร็จหรือยังใส่พยัญชนะตรงไหนเอ่ยใส่พยัญชนะตรงกลางแล้วถ้าหากว่าคำที่พวกเราจะเขียนมีตัวสะกดขึ้นมาข้างหลังจะไปไหนคะกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกอ่านแล้วพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะกลุ่มที่2ล่ะคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่3ล่ะคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่4ล่ะคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่5ค่ะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยเริ่มกันเลยค่ะตาแป๊ะ
2: ตาแป
0: ๊
2: ะ
0: ตาแป๊ะกินถั่วแระ
2: ตาแป๊ะก
0: ิน
2: ถ
0: ั่
2: วแระ
0: ตาแป๊ะ
2: ตาแป๊ะ
0: ตาแป๊ะมีร่างกาย
2: ตาแป
0: ๊
2: ะม
0: ี
2: ร่างกาย
0: แข็งแรง
2: แข็งแรง
0: ตาแป๊ะมีร่างกาย
2: ตาแป๊ะมีร่างก
0: ายแข็งแรง
2: แข็งแรง
0: แข็งแรง
2: ตาแป
0: ๊
2: ะ
0: ตาแป๊ะเลี้ยงแพะ
2: และแกะ
0: เอาละค่ะตาแปะเขากินอะไรคะลูก
2: กินถ
0: ั่
2: ว
0: และด้วยแล้วก็ตาแปะเป็นอย่างไร
2: แข็งแรง
0: ไหนแข็งแรงทำท่าอย่างไรโอ้โหกินถั่วและแล้วมีร่างกายแข็งแรงเลยแล้วตาแปะเขาเลี้ยงอะไรด้วยเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงแพะนี่ไงแพะหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็เลี้ยงแกะด้วยโหเลี้ยงทั้งแพะทั้งแกะเลยต่อไปไปกันต
2: ่อ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ตาแปะ
2: ตาแปะ
0: ตาแปะแวะมาหา
2: ตาแปะแวะมาห
0: าแพะและแกะ
2: แพะและแกะ
0: แพะและแกะ
2: ตาแปะ
0: ตาแปะเอาม ือแตะแพะ
2: และแกะ
0: เสียงแพะ
2: เส
0: ีย
2: งแพะ
0: แบะแบะ
2: เส
0: ีย
2: งแกะแบะแบะ
0: เสียงแกะแบะแบะขออีกหนึ่งครั้งเด็กๆพร้อมไหมคะขอเสียงดังฟังชัดเลยตาแป๊ะ
2: ตาแป๊ะ
0: ตาแป๊ะแวะมาหา
2: ตาแป๊ะแวะมาหา
0: แพะและแกะ
2: ตาแป
0: ๊
2: ะ
0: ตาแป๊ะตาแป๊ะเอามือ
2: ตาแป๊ะเอาม
0: ือ
2: แ
0: ตะแพะ
2: แตะ
0: และแกะ
2: และแกะ
0: เสียงแพะ
2: เส
0: ีย
2: งแพะ
0: แบะแบะ
2: แบะ
0: เสียงแกะ
2: เส
0: ีย
2: งแกะ
0: แบะแบะ
2: แบ
0: แบเสียงแพะร้องอย่างไร
2: แบ
0: แบแบเสียงแกะล่ะคะ
2: แบ
0: แบแบแบเอ๊ะขอเสียงแพะหน่อย
2: แบ
0: โอ้โหตอนนี้แพะกับแกะตีกันแล้วค่ะเสียงตีกันเลยอ่ะมาดูกันเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งตาแปะเขาแวะไปหาใครลูกแวะมาหาแพะและ
1: แกะ
0: แล้วตาแปะเอามือแตะอะไร
1: แ
0: ตะแพะและแกะแล้วเสียงแพะร้องว่าแบะแบะ
1: แบะ
0: แบะแล้วเสียงแกะร้องอย่างไร
1: แบะ
0: แบะจำได้หรือเปล่าเอ่ยจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้ไหมคะถ้าจำได้ไปกันต่อเลยเด็กๆมาดูค่ะดูที่จอเลยสิ่งนี้คือใบความรู้ที่3นะคะเรื่องสระแอะเด็กๆลองสังเกตดูจะมีวิธีการเขียนด้วยแล้วก็มีการฝึกอ่านสะกดคำด้วยนั่นเองสระแอะแบบที่เด็กๆเห็นเป็นสระแอะแบบไหนเอ่ยเก่งมากเลยเป็นสระแอะแบบที่ไม่มีตัวสะกดสระอะด้านหลังยังไม่แปลงร่างนะคะมาดูอีกหนึ่งหน้าสระอะด้านหลังถ้ามีตัวสะกดจะแปลงร่างกายเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนนั่นเองแล้วกิจกรรมในวันนี้มาดูกันเลยค่ะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่3ค่ะร่างเขียนคำสระแอะหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่3ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่3ค่ะเรื่องเขียนคำสระแอะหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่3ได้เลยค่ะซึ่งระหว่างที่เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมคุณครูใบพายและคุณครูปลายทางก็จะดูแลเด็กๆและให้คำแนะนำเด็กๆ เป็นรายบุคคลนะคะแล้วให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาค่ะเปิดไปที่ใบงานที่3เลยจะเจออะไรบ้างเอ่ยจะเจอแกะจะเจอแพะด้วยเปิดไปเลยอยู่ที่หน้า96และ97นะคะใครเจอแล้วบ้างเอ่ยเก่งมากใครยังไม่เจอหันไปดูเพื่อนข้างๆเลยช่วยกันด้วยเจอไหมคะวันนี้ใบงานของเรามีทั้งหมด2หน้าเจอแล้วลูกเจอแล้วกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอหรือยังคะเจอหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4เจอไหมคะเจอแล้วนะคะกลุ่มที่5เจอไหมคะถ้าเจอแล้วมาดูที่จอก่อนเลยสะบัดมือวางดินสอลงหันไปทางซ้ายสิคะมีใครแอบจับดินสออยู่บ้างหันไปทางขวาสิคะใครแอบจับดินสออยู่ในมือบ้างหันมาตรงกลางเลยค่ะมีไม่เอ่ยหันมาหาคุณครูเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วถ้าหากใครไม่ฟังจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นดูในตอนที่1กิติพงศ์ดูตอนที่1ให้นักเรียนเขียนสระแอะตามเส้นประตามรอยประนี้เลยเด็กๆเขียนคำที่คุณครูให้เนี่ยให้สมบูรณ์ได้ไหมเขียนให้ชัดเจนได้ไหมคะแต่ว่าสระแอะเนี่ยเขามีหัวไหมมีหัวไหม
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนนี่คือตอนที่1เลยต ่อไปเด็กๆดูอีกหน้าหนึ่งค่ะในตอนที่2ความยากเริ่มมาแล้ว

ด็กๆช่วยกันแปลงร่างสระแอะได้ไหมคะนี่เลยตัวอย่างคอรอแอะแคระอันนี้ยังไม่แปลงร่างแต่บรรทัดที่2ค่ะกอรอแอะนอแกรนรวมกันเป็นแคระแกรนและในข้อที่1ขอแอะงอแข็งคำว่าแข็งนี้ต้องแปลงร่างแล้วเพราะว่ามีตัวงองูเป็นตัวสะกดเก่งมากและคำถ้าหากเราเขียนคำว่าแข็งไปแล้วบรรทัดต่อไปคำว่าแรงเอ๊ะแล้วช่องสุดท้ายเนี่ยคำว่าแรงมีแล้วคำว่าอะไรหายไปคำว่าอะไรลูกแข็งหายไปเราก็นำคำว่าแข็งเลยมาเติมในช่องว่างให้กลายเป็นแข็งแรงให้กลายเป็นแข็งแรงทำได้ไหมคะทำได้นะคะเด็กๆจะต้องเริ่มเขียนจากช่องด้านล่างนะลูกบรรทัดด้านล่างสุดใครพร้อมแล้วชู2มือถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเริ่มจากตอนที่1เลยใครเสร็จตอนที่1แล้วให้ทำตอนที่2ได้เลยอย่าลืมนะคะสระแอะแปลงร่างเป็นอย่างไร

0: เอาละค่ะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากๆเลยมาดูกันต่อเลยค่ะเอ๊ะใครทำแบบฝึกหัดแล้วอยากรู้หรือเปล่าว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องไหมมาดูกันเลยต้องเริ่มจากตอนที่หนึ่งเอ๊ะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยที่คุณครูให้เขียนตามเส้นประเนี่ยคำว่าอะไรนะคะกอแอแกแล้วก็พอแอแพ้แล้วก็ตาอะไรเอ่ยตาอะไรนะตาแปะแล้วก็อะไรเอ่ยแคระเด็กๆอ่านคำเอ้ยห้ามแอบดูรูปนะนี่อ่านคำก่อนคำว่าคอรอแอะแคระกอรอแอะนอแกรนแคระอะไรแคระแกรนไม่มีคำว่าคนเลยขออีกหนึ่งรอบคอรอแอะแคระกอรอแอะนอแกรนรวมเป็นแคระแกรนต่อไปคำนี้อะไรเอ่ยแท็กอะไรนะแท็กซี่แล้วคำสุดท้ายอะไรนะคะไฟแช็กไปกันต่อเลยข้อแรกข้างบนนี้เป็นตัวอย่างต่อไปดูข้อที่หนึ่งขอแอะงอแข็งใครเขียนแบบนี้บ้างบอกแล้วว่าสระแอะถ้าหากมีตัวสะกดสระอะด้านหลังเนี่ยจะกระโดดขึ้นเป็นไม้ไต่คูเลยแข็งแรงข้างล่างมีรูปให้ด้วยแต่มีคำว่าแรงอย่างเดียวขาดคำว่าอะไรไปแข็งเราก็นำคำว่าแข็งลงมาใส่เลยแค่นี้เองต่อไปข้อที่สองทอแอะกอทอแอะกอแท็กซออีซีไหมเอกแท็กซี่คำข้างล่างมีรูปมาแล้วมีคำว่าซี่ขาดคำว่าอะไรไปแท็กเข้าไปแล้วก็เติมให้ครบถ้วนเป็นแท็กซี่มาดูข้อสุดท้ายซออีกอซิกซอแอะกอรวมเป็นปรบมือให้ตัวเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นเด็กๆทำงานไปบางคนอาจจะยังคิดนานหน่อยไม่เป็นไรเลยค่ะให้เราฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะทำได้เร็วมากขึ้นในครั้งต่อไปนั่นเองต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องสระอะไรนะสระแอะอีกครั้งหนึ่งสระแอะเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวเอ่ยเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองเด็กๆดูค่ะสระแอะถ้าหากไม่มีตัวสะกดอะไรอยู่ข้างหน้าสระเอมีสระแอรูปสระแอจะอยู่ด้านหน้ามีกี่ตัวเอ่ยข้างหน้ามี2ตัวม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไป2ตัวเป็นคู่กันเลยแล้วอะไรอยู่ข้างหลังเอ่ยสระอะอยู่ข้างหลังมี2หัวเลยแต่ถ้าหากสระแอมีตัวสะกดขึ้นมาอะไรจะเปลี่ยนไปอะข้างหลังจะเปลี่ยนไปเป็นกระโดดขึ้นไปเป็นไม้ไต่คูเลยนั่นเองอะออกเสียงใหม่สระแอะสระแอะไปกันต่อเลยและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอาะจะเป็นอย่างไรเอ่ยน่าติดตามมากๆเลยสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะลูกมี1ใบความรู้ที่4นะคะเรื่องสระเอาะและใบงานที่4เรื่องเขียนคำสระเอาะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เป็นอย่างไรคะสนุกไหมคะสนุกแค่ไหนเอ่ยมากๆเลยเอามือจับหัวจับไหล่ จับเอวเอามือลงค่ะสำหรับในวันนี้อยากให้เด็กๆกลับไปทบทวนสระแอะได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: สระแอะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: สระแอะ
0: มีแอะอยู่ข้างหน้าม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไป2ตัวแล้วข้างหลังมีรูปสระอะอยู่ข้างหลังนั่นเองแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาอะข้างหลังจะกลายเป็น
1: ไม
0: ้ไต่คูอยู่ด้านบนนั่นเองใครจำได้ขอหัวใจใครจำได้ขอหัวใจดวงโตโตเลยแล้วก็เอามือลงค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทย คุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัศนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็น

กำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดกลีบเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6

ิกาและประกาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความเค
1: ารพสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูนกอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายของหน่วยที่1แล้วเราจะเรียนจบหน่วย1แล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านค่ะหลังจากเรียนจบหน่วย1วันนี้เด็กๆจะต้องมีการประเมินตนเองด้วยนะคะว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานั้นนักเรียนนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะลูกนะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆของคุณครูนั้นจะได้แสดงบทบาทสมมุติจะได้มายืนตรงนี้กันทุกคนนะคะแล้วก็มาแสดงบทบาทสมมุติกันด้วยนะคะเอาก่อนอื่นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องสามารถบอกประโยชน์ของงานบ้านได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนประโยชน์ของงานบ้านได้ที่ทำเป็นประจำนะคะอย่างถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของการทำงานบ้านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูมีภาพนี้มาให้เด็กน้อยของคุณครูนะคะคิดดูซิว่าถ้าคุณครูอยากจะถูพื้นห้องนี้คิดก่อนนะคิดก่อนนะอย่าเพิ่งตอบนะคะอยากจะถูพื้นห้องนี้ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เลือก2อย่างระวางกับผ้าขุนหนูหรือว่าผ้าขี้ริ้วเราจะใช้อุปกรณ์ใดในการมาถูพื้นดีเกี่ยวพื้นดีใจเย็นๆตกใจเลยนะใจเย็นๆคนที่จะตอบได้ทุกคนอยากตอบไหมลูก
1: อยาก
2: ตอบไหมคะเพื่อนปลายทางก็อยากตอบแต่คนที่จะตอบข้อนี้ได้จะต้องบวกเลขถูกก่อนถ้าใครบวกเลขถูกแล้วยกมือนะคะคนนั้นจะได้ตอบได้ไหมลูก
1: ได้
2: ลองดูพร้อมนะ99บวก1
1: 100
2: โอ้โหทำไมรีบยกกันเลยอ่ะตอบได้ทุกคนเลยแสดงว่าเลขคุณนกง่ายๆไปใช่ไหมคะ
1: ใช
2: ่ใช่เอางั้นตอบพร้อมกันค่ะระหว่างไม้ถูพื้นกับผ้าขุนหนูจะใช้อะไรไปถูดีนะ
1: ไม้ถูพื้น
2: ใครตอบไม้ถูพื้นยกมือ300คนตอบไม้ถูพื้นหมดเลยมีกันอยู่300คนค่ะไปดูจะใช้ไม้ถูพื้นหรือไม่นี่ถ้าห้องกว้างๆแบบนี้เราจะใช้ไม้ถูพื้นถ้าเกิดไปใช้ผ้าขุนหนูหรือผ้าขี้ริ้วเป็นยังไงคะลูก
1: เหน
2: ื่อ
1: ย
2: เหนื่อยแล้วก็
1: เ
2: มื่อยเจ็บหัวเข่าอีกนะคะฉะนั้นเราก็เลยใช้ไม้ถูพื้นนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะตอนนี้เห็นไหมคะว่าอยู่บนโต๊ะแล้วน้ำก็หกเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านไหมคะลูก
1: เ
2: คยเอาเคยนะใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งตอบนะคะระหว่างเอาไม้ถูพื้นกับผ้าขุนหนูหรือผ้าขี้ริ้วเราจะใช้อะไรดีคะไม่ได้ยินเลยอะไรนะโอ้โหเพื่อนปลายทางดังมากค่ะเพื่อนปลายทางก็ตอบเหมือนเพื่อนต้นทางเลยคือ
1: ผ้าขี้ริ้ว
2: สุดยอดจริงๆไหนลองไปคิดดูซิใช่ผ้าขี้ริ้วไหมนี่นะคะเราใช้ไม้ถูพื้นได้ไหม
1: ไม
2: ่ได้ไม่ได้เลยนะไม่เหมาะสมด้วยเพราะไม้ถูพื้นเนี่ยเราถูที่พื้นและผ้าขี้ริ้วเนี่ยก็ต้องแยกด้วยนะลูกว่าถูบนโต๊ะหรือว่าถูที่พื้นเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
2: ่
1: ะ
2: ห้องนี้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะประโยชน์ของการทำงานบ้านเวลานักเรียนกวาดบ้านถูบ้านเช็ดโต๊ะปัดฝุ่นนักเรียนว่ามีประโยชน์ไหมลูก
1: มี
2: ไหมคะ
1: มี
2: ถ้ามีคุณครูขอคนละหนึ่งข้ออย่าเพิ่งตอบนะเพื่อนปลายทางตอบได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปถามไมค์อยู่ที่ใครคนนั้นบอกหนึ่งข้อได้ไหมคะลูก ได้ไหมคะ
1: ได้
2: เสียงได้เบาๆได้ไหมคะ
1: ได
2: ้โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้มาอยู่ที่นี่จะไปไหนดีถ้าชี้ที่ใครคนนั้นตอบชี้ที่คุณนกคุณนกก็ตอบขอประโยชน์ของการทำความสะอาดบ้าน1ข้อค่ะลูกใจเย็นๆเพื่อนคิดอยู่ลูกใจเย็นๆเอาเราช่วยเพื่อนปรึกษาหน่อยปรึกษาเพื่อนแล้ว
0: กวาดบ้าน
2: กวาดบ้านมีประโยชน์ยังไงคะลูกเวลาเรากวาดบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นคะลูกบ้านเรา
0: สะอาด
2: สะอาดนะคะประโยชน์คือสะอาดนั่นเอง
0: ซักผ้า
2: แล้วมีประโยชน์ยังไงคะลูก
0: ผ้าจะได้หอม
2: ผ้าจะได้หอมแล้วผ้าก็ทำไมลูก
0: สะอาด
2: สะอาดด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะไปได้ไหมคะข้างหลัง
1: ได
2: ้ไปได้อุ้ยเชื้อเชิญครูมากเลยค่ะ
0: ถูพื้น
2: มีประโยชน์ยังไงคะ
0: ให้สะอาด
2: พื้นก็จะสะอาดนะคะโอ้โหเก่งจังเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยใครที่คุณครูไม่ได้เดินไปถามนักเรียนก็สามารถตอบได้ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่นะคะอ้าวมาดูประโยชน์ข้อที่1ค่ะคือเป็นการช่วยเหลืองานสมาชิกในครอบครัวนะคะเราได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระนะคะอย่างน้อยทำไมลูกคุณพ่อคุณแม่ทำงานเหนื่อยมาแล้วเจอลูกๆเนี่ยทำไมลูกมาช่วยกวาดบ้านมาช่วยถูพื้นคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวเด็กๆด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองนะคะคือในเรื่องของความมีระเบียบวินัยความมีความกระตือรือร้นความรับผิดชอบและที่สำคัญนะคะยังรู้จักเสียสละนะคะเพื่อส่วนรวมด้วยนะคะและอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือตนเองได้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนี้แทนที่เราจะได้นอนดูการ์ตูนแต่นักเรียนเสียสละในการนอนดูการ์ตูนไปช่วยคุณแม่ทำไมลูกไปกวาดพื้นหรือเอาขยะไปทิ้งนะคะอย่างที่3ค่ะสร้างความสามัคคีนะคะและก็ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวไหนใครเคยช่วยคุณแม่ตากผ้ามั่งเวลาเราตากผ้าคุณแม่ปล่อยให้เราตากคนเดียวไหมไม่แล้วก็ทำไมลูกตากกับคุณแม่ใช่ไหมคะมีการสะบัดผ้าก่อนแล้วค่อยหนีบใช่ไหมลูกสนุกไหม
1: สน
2: ุกใช่ไหมคะแล้วทำไมอีกเวลาสะบัดผ้ามีน้ำกระเด็นนิดๆทำไมคะสนุกเอกเห็นน้ำกระเด็นใช่ไหมลูกเห็นไหมหรือเวลาที่เราเดินไปทิ้งขยะเรามีพี่ถือถังขยะคนละข้างเดินกันไปใช่ไหมคะเคยไหมลูก
1: ไม่เคย
2: ไม่มีพี่เหรอลูกแล้วเวลาไป

0: ีขยะถ้าไปกับคุณแม่ล่ะคุณแม่อาจจะถือให้เราแค่เดินไปเป็นเพื่อนแค่นี้ก็ถือว่าทำไมคะลูกได้ช่วยเหลือแล้วนะคะต่อไปค่ะฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นพอเวลาเราทำงาน2คนขึ้นไปเนี่ยถือว่าทำไมลูกเราได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเพื่อนในห้องเวลานักเรียนทำเวรประจำวันก็เหมือนกันนักเรียนได้รู้จักการแบ่งทำไมลูกหน้าที่กันทำคนนั้นกวาดพื้นอีกคนหนึ่งเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกคนมารอกวาดพื้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนทำไมลูกรอที่จะเอาขยะไปทิ้งพร้อมกันใช่ไหมคะใช่ไหมลูกหรือบางคนทำไมลูกเพื่อนกำลังกวาดพื้นอยู่อีกคนหนึ่งไปไหนแล้วคะหยิบที่ตักผงมารอเห็นไหมคือเรารู้จักแบ่งงานกันทำนะคะต่อไปค่ะเป็นการออกกำลังกายด้วยเวลาเราได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างเช่นการถูพื้นการกวาดพื้นการปัดฝุ่นไหนลองกวาดพื้นให้ครูดูหน่อยปัดฝุ่นถูพื้นเห็นไหมคะร่างกายเราได้เคลื่อนไหวแล้วแสดงว่าเป็นไงลูกเราได้ขยับร่างกายถือว่าเราได้ออกกำลังกายแล้วนะคะและที่สำคัญเลยค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยอีกทั้งบ้านเราก็สะอาดใช่ไหมลูกทำให้บ้านของเราสะอาดสะอาดไหมลูกเวลาเรากวาดบ้านเสร็จแล้ว
1: สะอาด
0: ยิ่งได้ถูพื้นอีกสะอาดไหมคะ
1: สะอาด
0: สะอาดยิ่งขึ้นใช่ไหม
1: ใช
0: ่เวลาเราถูพื้นเสร็จแล้วแล้วนักเรียนลองเดินย่ำความรู้สึกมันต่างจากที่ยังไม่ถูไหมลูกมันเป็นยังไงคะ
1: เปียก
0: ถูพอดอนเดินต้องเดินตอนแห้งสิลูกไปเดินตอนเปียกทำไมลูกพอเราถูพื้นเสร็จแล้วพื้นแห้งเวลาเราไปเดินเราจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกไม่มีขี้ฝุ่นแล้วมันก็จะสบายเท้าใช่ไหมคะใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่นะและที่สำคัญค่ะบ้านเราเนี่ยก็จะไม่มีแมลงหรือสัตว์ต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องมาแสดงบทบาทสมมุติที่หน้าห้องนี้นะคะต้องเป็นดาราแล้วลูกเคยเห็นเขาดูละครกันไหมคะลูกเคยดูละครไหมเขาก็แสดงให้เราดูใช่ไหมเดี๋ยวนักเรียนต้องมาแสดงตรงนี้ค่ะให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นดูสมมติกลุ่มหนึ่งมากลุ่มหนึ่งก็ต้องมาทั้งหมด6คนเลยนะมา6คนเลยค่ะมายืนเรียงกันตรงนี้แล้วก็มาแสดงบทบาทสมมุติให้ดูนะสิ่งที่จะแสดงบทบาทสมมุติคืออะไรก็คือว่านักเรียนนั้นจะมาหยิบกล่องสุ่มนะคะหรือถุงสุ่มของคุณครูค่ะซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อนักเรียนหยิบไปแล้วนักเรียนก็ไปแกะเมื่อไปแกะแล้วนักเรียนก็ปรึกษากันในกลุ่มค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนได้คืออุปกรณ์อะไรนะคะหลังจากนั้นนักเรียนปรึกษากันค่ะว่าอุปกรณ์นี้ใช้ยังไงและทำท่ายังไงมีประโยชน์ยังไงบ้างงงไหมคะลูก
1: ง
0: งถ้าสมมุติได้ไม้กวาดดอกหญ้าไปไหนทำท่ายังไงคะไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้าเพื่อเราทำท่าอย่างนี้ได้ไหมลูกไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นเป็นไงลูกดอกหญ้าของเราก็จะบานใช่ไหมคะถ้าได้ไม้กวาดดอกหญ้านักเรียนก็ต้องกวาดได้ไหมแล้วแม่บอกเยอะเลยนะถ้าใครได้ไม้กวาดดอกหญ้าไปนี่โชคดีมากเลยพอได้ไม้กวาดดอกหญ้าไปเสร็จใช้ทำอะไรคะโอ้ยเพื่อนไปทางตอบแล้วค่ะใช้ทำอะไรคะ
1: กวาด
0: กวาดใช้กวาดพื้นแล้วมีประโยชน์ยังไงคะ
1: ทำ
0: ให้บ้านสะอาดนะเวลาเรามาแสดงแล้วกลุ่มอื่นๆดูเพื่อนนักเรียนทายว่าเขากำลังทำอะไรนะลูกนะกลุ่มที่มาแสดงไม่ต้องไปบอกเขานะไม่ใช่บอกเขาไม่บอกนะเข้าใจไหมเราต้องให้เพื่อนทายทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้หรือไม
1: ่ได้
0: นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะสำหรับต้นทางคุณครูก็แบ่งกลุ่มไปแล้วกลุ่มละ6คนนักเรียนสามารถแกะฉีกได้เลยนะเพราะอันนี้เป็นถุงสุ่มเราจะเดินไปหาดีไหมคะ

0: ดีคุณครูขอไปที่กลุ่มไหนก่อนดีคะ
1: 1 2 3
0: อ้าวเริ่มที่เลข1ก่อนดีกว่าเนาะเพราะเขาทำไมลูกอยู่ใกล้สุดแล้วนะคะกลุ่ม1รับสีอะไรดีคะ
1: เข
0: ีย
1: ว
0: เดี๋ยวกลุ่มอื่นๆปรึกษากันก่อนกลุ่มนี้ฟ้าเขียวชมพูเอ๊ะเดี๋ยวให้หมดเลยนะเอา1ค่ะเอา1ถุงค่ะ

0: ขียวด้วยฟ้าด้วยไปแล้วกลุ่มนี้สีอะไรคะกลุ่มนี้ก็ไม่บอกเลยฟ้าชมพูเอาใหม่ในกลุ่มค่ะปรึกษากันก่อนแล้วเป็นประชาธิปไตยค่ะว่าในกลุ่มเลือกสีอะไรกลุ่ม3สีอะไรดีคะยังไม่เป็นเสียงหนึ่งเดียวเลยม่วงเขียวเอาใหม่กลุ่มหนึ่ง
1: เหลือง
2: เขียวเหลือง
0: วันนี้ไม่ได้แสดงแน่เลยมีเหลืองกับเขียว
2: เหลือง
1: เหล
2: ื
1: อง
0: เป็นเสียงเดียวกันแล้วกลุ่มสองใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยแกะกลุ่มสองเอาอะไรคะอะไรดีคะอะไรดีคะยังมีม่วงน้ำเงินม่วงน้ำเงินอยู่ไปกลุ่มอื่นก่อนนะถ้ายังไม่เป็นเสียงเดียวกลุ่มสามค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลุ่มสามขออีกหนึ่งรอบค่ะสี
2: ม
0: ่วงกับชมพูยังไม่ได้ค่ะกลุ่มสี่ค่ะเยี่ยมมากค่ะดูตัวอย่างกลุ่มสี่ไว้อย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะกลุ่มห้าค่ะดีเยี่ยมมากกลุ่มสามยังไม่เป็นเอกฉันท์ค่ะกลุ่มสองสองกลุ่มนี้ยังไม่เป็นเอกฉันท์นะเอาใหม่กลุ่มสามสี
2: ชมพู
0: ชมพูเอกฉันท์แล้วกลุ่มสองใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นตอนนี้ทุกคนทุกคนเงียบกึ๊บยึดถุงคืนนะยึดถุงคืนนะเงียบยังตื่นเต้นเนาะอยากย้ายแกะแสดงว่าเดี๋ยวคราวหน้าของกูต้องทำถุงเนี่ยมาให้ครบ30คนเลยใช่ไหมคะทุกคนอยากแกะใจเย็นๆตอนนี้เมื่อได้ถุงแล้วสิ่งที่เด็กต้องทำมีอะไรบ้างคะแกะแล้วทำยังไงอีกใจเย็นยังไม่ได้ให้แกะเลยตอนนี้เพื่อนปลายทางเราทำไมลูกเขาผ่านไปกิจกรรมอื่นแล้วนะทุกคนเอามือจับหูใครยังไม่จับหูงั้นจับหูไว้ตลอดเลยค่ะคุณนกก็จะจับหูไว้ตลอดเลยนะเมื่อแกะเสร็จแล้วนักเรียนปรึกษากันในกลุ่มนะคะว่าสิ่งที่เราได้เป็นภาพอะไรแล้วต้องทำท่ายังไงเข้าใจไหมคะตอนนี้เอามือมาจับกันไว้เอามือมาจับกันไว้อย่างนี้ค่ะจับมือเราเลยไม่ต้องมาจับมือเพื่อนลูกจับมือกันไว้จับมือตัวเองค่ะลูกจับมือตัวเองอ้าวคุณครูจะให้เวลา5นาทีในการปรึกษาหารือกันนะคะเข้าใจนะแล้วคุยเบาๆเดี๋ยวกลุ่มอื่นเขารู้เดี๋ยวเพื่อนบ้านเรารู้คุยเบาๆเข้าใจไหมกระซิบได้กระซิบนะเอ้าเริ่มค่ะ

0: อ้าวตอนนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการปรึกษากันแล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะออกมาเป็นดาราตัวจิ๋วก่อนกันโอ้โหอยากมากันทุกกลุ่มเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านักเรียนนั้นเก็บบัตรภาพไปแล้วใช่ไหมใช่งั้นคุณครูขอถุงขอถุงค่ะขอถุงส่งมาส่งมาส่งมาให้เพื่อนส่งมาให้คุณครูก็ได้ค่ะลูกดีมากค่ะกลุ่มนี้พับถุงให้ครูเรียบร้อยเลยเดี๋ยวคุณครูจะหยิบสุ่มจากถุงอีกทีหนึ่งแล้วจำได้ใช่ไหมว่าของตัวเองนั้นถุงสีอะไร
1: ได้
0: ไหมคะกลุ่มหนึ่งสีอะไรคะลูก
1: สีเหลือง
0: กลุ่มสอง
1: เขียว
0: สาม
1: ชมพู
0: สี่
1: ฟ้า
0: จำได้จริงนะคะเดี๋ยวครูสลับถุงก่อนเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะพร้อมหรือยังสีฟ้ากลุ่มไหนคะลูกกลุ่มสี่เชิญเลยค่ะเอาพร้อมยังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะหนึ่งสองสามแสดงเลยค่ะลูกทำอะไรนะคะไม้กวาดขนไก่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะลูกหนูกำลังทำอะไรอยู่คะลูก
2: ไม้กวาดขนไก่ค่ะ
0: หนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
2: ปัดฝุ่นค่ะ
0: ปัดฝุ่นเอ๊ะแล้วไหนอุปกรณ์ที่หนูได้ไปอยู่ไหนคะมีพกมาด้วยไหนคุณครูขอวางก่อนไหนชูซินี่ค่ะอ้าวคนต่อไปช่วยถือหน่อยนะคะได้ไม้กวาดขนไก่ไปเมื่อกี้เพื่อนทำท่ายังไงนะคะไหนลองทำท่าเพื่อนสิเขาทำอะไรคะลูกปัดฝุ่นแล้วปัดฝุ่นมีประโยชน์ยังไงคะลูก
2: ทำให้ไม่มีฝุ่นค่ะ
0: ทำให้ไม่มีฝุ่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เก่งไหม
1: เก่งอ่
0: ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะไปทางนี้เลยค่ะรับถุงไปด้วยกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปใจเย็น1 2 3สีม่วงค่ะมาๆๆสีม่วง
3: ส
0: ี
3: เหล
0: ื
3: อง
0: เอ้ายืนสมาชิกพร้อมทุกคนดูนะคะว่าเพื่อนเขาจะแสดงบทบาทยังไง1 2 3ทำเลยค่ะทำอะไรนะเขากำลังถูพื้นเอ๊หนูกำลังทำอะไรคะลูก
2: ถูพื้นค่ะ
0: ถูพื้นแล้วบัตรภาพหนูอยู่ไหนคะอยู่นี่นี่ค่ะถูพื้นจริงๆด้วยเอาถือไว้แล้วเวลาเราถูพื้นเสร็จแล้วมีประโยชน์ยังไงคะลูก
2: ทำให้พื้นสะอาด
0: ปรบมือหน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวไปรับถุงไปด้วยค่ะลูกกลุ่มต่อไปเหลืออยู่เขียวชมพูและเหลืองเอ๊ะกลุ่มไหนดีคะ
1: เหลืองชมพู
0: หนึ่งสองสามสีชมพูเชิญเลยค่ะลูกเธอไปทางนี้นิดหนึ่งค่ะลูกมาๆๆๆเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็น
4: แล้วอยู่ตรงน
0: ี้ไม่ต้องแน่นค่ะลูกเอาถอยหลังมานิดนึงเดี๋ยวตกเวทีนะลูกพร้อมไหมคะ1 2 3เดี๋ยวเขาทำอะไรอยู
1: ่
0: ถูพื้น
1: ถ
0: ูกำลังทำอะไรอยู่คะลูก
2: ถูค่ะ
0: ถูอะไรคะ
2: ถูโต๊ะค่ะ
0: ถูโต๊ะเขากำลังถูโต๊ะอยู่แล้วหนูได้อุปกรณ์อะไรไปคะลูกนี่มาแล้วนี่อ่ะผู้ช่วยถือหน่อยได้อะไรไปลูก
1: ผ้า
0: ขนหนูนะคะก็คือเขาใช้ในเรื่องการถูโต๊ะแล้วเวลาถูโต๊ะแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคะลูก
2: ทำให้โต๊ะสะอาดค่ะ
0: เก่งจังเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวเชิญเลยค่ะรับถุงไปด้วย ต่อไปค่ะเหลือ2กลุ่มระวางเหลืองกับเขียวเหลืองอยู่ไหนเขียวอยู่ไหนโอ้โหกลุ่ม1และกลุ่ม2คุณต้องจะเอาอะไรดีนะ1 2 3สีเขียวค่ะเดินมาเลยเดินมากลุ่มสุดท้ายของเราคือกลุ่มที่1มาเลยค่ะยืนยืนได้ไหมคะลูกขากางเกงไปไหนลูกเอาขากางเกงลงค่ะลูกอ้าวพร้อมพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: หนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พอหนึ่งสองสามปุ๊บแล้วทำได้เลยนะครับลูก

0: พร้อมนะขอเสียงความพร้อมหน่อยพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ค่ะเสียงมาแล้ว1 2 3เขาทำอะไรคะลูก
1: กวาดพื้น
0: ทำอะไรคะ
1: กวาดพ
0: ื้
1: น
0: เดี๋ยวทำอะไรนะ
2: กวาดพื้น
0: ไหนทำอีกทีสิคะทำอีกทีหนึ่งทำไมกวาดแบบนี
3: ้
0: เหมือนเต้นแดนเลยไหนขอดูภาพหน่อยเอ๊ะถือไม้เลยครับโอ้เขาได้อะไรไปลูกไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นงั้นเวลาเราจะทำท่านี้ต้องทำยังไงนั่งยองยองเอานั่งยองยองนั่งยองยองจะใจเย็นเย็นนั่งยองยองก่อนลูกจับไม้ด้านเดียวจับด้านเดียวมือขวาแล้วก็กวาดแบบนี้นั่งยองยองจับไว้ไม่กำอย่างนี้ค่ะหนูคนที่สองลูกหนูต้องจับไม้ด้านนี้แล้วก็กวาดอย่างนี้ค่ะกวาดอย่างนี้แบบนี้เอ้ายืนขึ้นคนนี้เหมือนทำกับข้าวเลยคนไม่ใช่พอจับเสร็จใช่ไหมคะลูกหนูก็กวาดไปท่านี้ค่ะกวาดเพื่อเป็นการกวาดน้ำหรือกวาดเศษขยะที่เป็นทำไมลูกพื้นปูนซีเมนที่ทำไมคะลูกผิวไม่เรียบนะคะอ้าวแล้วมีประโยชน์ยังไงคะลูกมีประโยชน์ยังไงคะมีประโยชน์ยังไงคะเวลาเรากวาดพื้นเสร็จแล้วพอเวลาเรากวาดพื้นเสร็จแล้วมันไม่มีขยะมันมีประโยชน์ยังไงคะ
2: มันจะสะอาด
0: มันจะสะอาดสุดยอดมากเลยค่ะอ้าวรับไปเลยเชิญค่ะกลุ่มสุดท้ายของเรามากลุ่มนี้ใจเย็นใจเย็นเอามายืนเรียงกันมาครบยังคะ1 2 3 4 5เอาอีกคนหนึ่งไปไหนมาล่ะลูกใจเย็นๆเอาเดี๋ยวนิดนึงลูกระวังเดี๋ยวตกเวทีค่ะพร้อมยังพร้อมไหมคะกลุ่มหนึ่ง
1: พร
0: ้
1: อม
0: หนึ่งสองสามทำอะไรนะใจเย็นๆเธอดูเขาทำท่าอะไรเนี่ยทำอะไรนะกวาดบ้านจริงไหมครับลูกหนูทำอะไรอยู่ครับ
2: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านเอ๊ะแล้วอุปกรณ์กวาดบ้านนี่ใช้อะไรนะใช้อะไรคะลูกขอหยิบดูหน่อยขอหยิบดูหน่อยใช้อะไรนะใช้ไม้กวาดดอกหญ้าใช่ไหมคะไม้กวาดดอกหญ้าไหนจับไม้กวาดดอกหญ้าใหม่จับไม้กวาดดอกหญ้าเวลาจับไม้กวาดดอกหญ้าจับมือเดียวมือเดียวแล้วก็กวาดดูก่อนลูกกวาดไปข้างหน้ากวาดใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมลูกไม้กวาดดอกหญ้าก็คือเหมือนที่เรากวาดบ้านถูกไหมเอาขออีกรอบนึงค่ะเอากวาดกวาดหนูดูดิหนูไม่ใช่ตักเข้ามาลูกหนูจะตักกวาดไปกวาดไปไอ้ดีจะตักทำไมลูกเอาใหม่กวาดพื้นกวาดกวาดเหนื่อยจังเลยเหนื่อยไหมลูกแล้วเวลาเรากวาดบ้านไปแล้วมีประโยชน์ยังไงคะ
2: สะอาด
0: ฮะ
2: บ้านจะสะอาด
0: บ้านจะสะอาดจริงไหมคะลูก
1: จริ
0: งนะคะอ้าวเชิญเลยค่ะลูกเก่งมากหลังจากที่เด็กๆได้แสดงบทบาทสมมุติไปแล้วอาจจะเป็นเพราะว่า1นักเรียนทำไมลูกไม่มีอุปกรณ์ถือใช่ไหมจะให้ถือทุกคนก็ไม่ได้นะคะกลัวจะโดนหน้าตากันนะลูกเนาะแต่เราก็สามารถที่จะแสดงบทบาทสมมุติได้อ้าวตอนนี้เดี๋ยวครูนกจะแสดงบ้างแล้วให้เด็กๆทายว่าครูนกกำลังทำอะไรได้ไหมลูกพร้อมครูนกถามตัวเองอะค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วนะเริ่มค่ะเก่งมาก
1: กวาดพ
0: ื้นโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าหนูนั้นต้องไปทำไมลูกเรียนการแสดงกับครูนกเพิ่มนะลูกนะอ้าวตอนนี้ค่ะงานของเด็กๆบ้างแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นนะคะเตรียมทำใบงานที่7นะคะเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะแจกใบงานที่7ค่ะเรื่องประโยชน์ของ

ของการทำงานบ้านนะคะแล้วก็กำกับดูแลนะคะให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้ค่ะให้นักเรียนนั้นวาดภาพระบายสีนะคะงานบ้านที่ตนเองนั้นทำไมลูกทำเป็นประจำมากที่สุดนะคะหนึ่งอย่างพร้อมบอกว่างานนั้นชื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงนะคะลงมือได้เลยค่ะลูก

ค่ะตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนั้นมาดูแนวทางการทำกิจกรรมของเรานะคะหรือคุณนพเฉลยไว้ให้ประมาณนี้นะคะก็คือวาดรูปภาพค่ะเอ๊ะคุณนพวาดรูปอะไรคะลูกล้างจานก็ชื่องานบ้านคือล้างจานนะคะแล้วก็บอกค่ะประโยชน์ของการล้างจานคือทำให้ทำไมลูกจานสะอาดนะคะและช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัวเราด้วยนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะลูกการทำงานบ้านนะคะเป็นการฝึกความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะและยังทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดน่าอยู่อีกด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะอย่างที่ครูนกได้บอกไว้ตอนต้นนะคะคือจบหน่วยที่1แล้วก็ให้เด็กๆนั้นทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะรูปร่างหน้าตาแบบประเมินตนเองเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้นักเรียนนั้นระบายสีดาวเห็นไหมคะถ้าหนูนั้นทำยังไม่ได้ดีให้ระบายแค่1ดาวแต่ถ้าเกิดหนูทำได้บ้างหนูก็ระบายทำไมลูก2ดาวแต่ถ้าเกิดหนูทำได้ดีมากๆเลยนะคะหนูสามารถระบายได้ถึง3ดาวนะคะสำหรับในหน่วยที่1นั้นเราเรียนกันไปทั้งหมด7ชั่วโมงนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะทำไมลูกระบายสีดาวตามที่หนูสามารถทำได้เลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะในหน่วยที่2นะคะเรื่องแต่งตัวกันเถอะนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการทำความสะอาดร่างกายนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานที่1เรื่องการทำความสะอาดร่างกายนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสรรเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

0: พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไว้ได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนด

0: หรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
4: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
3: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับได้ทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการ

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
6: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
7: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ
6: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
8: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากหล่มได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่นี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเร

0: เสวนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
1: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
2: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
0: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากมันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะอย่างเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลย์และหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบนิกรไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานคุณชนาการครับเชิญครับ
3: คุณผู้ชมคะเช้านี้ณบริเวณพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยหลั่งไหลจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะก่อนเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะในช่วงเช้าบริเวณพระบรมมหาราชวังได้มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมารอเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมตั้งใจมาน้อมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งผู้ที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยหลายคนเดินทางมาพร้อมสมาชิกในครอบครัวบางส่วนเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ช่วงกลางดึกเพื่อให้ได้เข้าร่วมถวายสักการะพระศพด้วยตนเองพร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดเส้นทางเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงพร้อมทั้งจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขณะที่จิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงความงดงามของสังคมไทยคือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันจัดจุดบริการแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและขนมแก่ประชาชนตลอดทั้งวันสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในการแบ่งปันน้ำใจในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพหลายคนเปิดเผยด้วยความตื้นตันนะคะว่าแม้จะต้องเดินทางไกลก็มีความตั้งใจมาน้อมกราบถวายสักการะพระศพด้วยตนเองเพราะติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่วัยเยาว์และรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทำให้เมื่อได้ถวายสักการะพระศพตากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู
4: ่พวกเรารู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าการดูแลผู้ต้องหาที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะนับตั้งแต่พวกเราทราบข่าวก็รู้สึกเศร้าแล้วก็ที่ทราบว่าท่านพระองค์ท่านสิ้นพระชนนะคะ
5: ก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าท่านทำภารกิจให้เราเยอะมากล่าสุดที่ดูตอนลงใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เป็นตอนนี้มาทำงานอยู่กรุงเทพค่ะแต่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเห็นท่านลงไปแจกถุงยังชีพค่ะ

0: แล้วก็ไปเรียกทุกบ้านว่าได้รับของอย่างชีพหรือยังรู้สึกแบบน่ารักมากค่ะ
1: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะมาถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นของทุกวันโดยจะแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันค่ะคือรอบแรก 8:30 นถึงเวลา 10:00 นรอบที่2เวลา 11:30 นถึงเวลา 16:00 นและรอบสุดท้ายนะคะในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะ
2: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
3: และจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระธุดงค์35รูปกำลังเดินเท้าจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานียอดมรณภาพล่าสุด10รูปแล้วครับโรงพยาบาลมุกดาหารได้แจ้งความคืบหน้าการดูแลพระสงฆ์ผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 23:00 นว่ามีพระภิกษุมรณภาพอีก1รูปเป็นรายที่10และมีการส่งต่อพระภิกษุที่บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีอีก1รูปอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยรถกระบะสีบรอนทองเสียหลักพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มี35รูปและญาติโยมอีก5คนมีพระมรณภาพที่เกิดเหตุ5รูปและไปมรณภาพที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก5รูปรวมเป็น10รูปปัจจุบันยังมีพระภิกษุที่บาดเจ็บรักษาอยู่ในโรงพยาบาล12รูปเป็นพระภิกษุ11รูปและขออภัยครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล12รายเป็นพระภิกษุ11รูปและคฤหัสถ์1คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ได้รับบาดเจ็บมี17รายเป็นพระภิกษุ13รูปคฤหัสถ์4คนพักอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารดูแลใกล้ชิดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งทีมแพทย์เข้าประเมินสุขภาพจิต
2: สำหรับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยไว้นะครับดังนั้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินเยียวยารูปละ 500,000 บาทกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ว่ารายละไม่เกิน 80,000 บาทขณะเดียวกันยังได้รับเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกรณีมรณภาพหรือเสียชีวิตรายละไม่เกิน 300,000 บาทรวมค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทส่วนการสอบสวนคดีนั้นพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยเมื่อวานว่าเด็กชายอายุ11ปีที่เป็นผู้ขับรถยังอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาพบเจ้าพนักงานแล้วเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กและสืบหาสาเหตุการเกิดเหตุทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 73-74 เด็กไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาคือไม่ติดคุกแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษเช่นการคุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งเข้าสถานฝึกอบรมขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือมรณภาพและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
3: ขณะที่นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีก็ว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่การจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นและพรบคุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กของผู้ปกครองหากปล่อยปลาละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมทิ้งท้ายว่าเด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรจะต้องรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานส่วนอีกประเด็นที่สังคมควรพึงระวังครับคือการแชร์คลิปและภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ที่มีความรุนแรงซึ่งทางกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการแชร์ภาพและคลิปแม้จะเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วแต่ก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มาก
2: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด่วนติดตามเหตุเด็กชายขับรถชนคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมกับสั่งให้ปภ.นั้นถอดบทเรียนยกระดับมาตรการป้องกันเหตุ ย้ำการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนายเจเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุการณ์เด็กชายที่ขับรถพุ่งชนคณะสงฆ์คณะทุดงจนมรณภาพหลายรูปพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าก่อนลงพื้นที่ตนได้เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติประจำปี2569ซึ่งได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการทำงานและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็วและเป็นระบบลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเพราะทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการใน3มาตรการเร่งด่วนก็ได้แก่เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและแนะนำเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ
4: กำชับนะครับไปยังผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บนะครับนอกจากเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก่อเกิดอันตรายนะครับทั้งแก่ตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นได้นะครับเช่นกุญแจรถยนต์กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันนะครับในบทบาทของหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนภาครัฐนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทุกการร้องขอ
3: และจากเหตุการณ์สลดครั้งนี้ที่เด็กวัย11ปีได้ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพไป10รูปนะวันนี้จะพาไปย้อนดูไทม์ไลน์การเดินทางของคณะสงฆ์ธุดงค์ตั้งแต่ช่วงที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะออกเดินทางซึ่งไม่คิดว่าจะกลายเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับไทม์ไลน์เริ่มต้นจากคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์มาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษา20วันจากนั้นทั้ง35รูปพร้อมญาติโยมอีก5คนเตรียมเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กรกฎาคมพระธุดงค์35รูปเริ่มออกเดินทางจากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยตลอดเส้นทางพระทั้งหมดเดินเรียงแถวชิดริมถนนสวนกับที่รถสัญจรเป็นการเดินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครับช่วงที่เกิดเหตุคือเวลาประมาณ 10:52 นาทีก่อนเกิดเหตุพระ4รูปแรกที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถกระบะเสียหลักคล้ายจะพุ่งตรงเข้ามาชนจึงได้รีบตะโกนเตือนพระที่เดินตามหลังว่ารถเสียหลักมาพระลำดับที่1ถึง5หลบได้ทันครับแต่รถพุ่งชนพระรูปที่6เดินอยู่ริมถนนห่างจากเส้นทึบประมาณ2เมตรจนมีพระและญาติโยมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารส่วนพระที่อยู่ในเหตุการณ์และปลอดภัยถูกนำตัวกลับไปพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมครับ
2: เหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่แอร์โฮสเตสสาวถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวผู้ส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจจังหวัดเลยจับกลุ่มสามีชาวไทยและภรรยาชาวลาวหลังขยายผลพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นก็ส่งไปที่สรางน้ำบางกะปิด้วยนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางทัศพรอายุ42ปีสองสามีภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณเพื่อหาความเชื่อมโยงเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวหลังพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุไปที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งโดยตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เชียงคานสืบทราบว่าทั้งสองคนนั้นพักอาศัยอยู่ที่ตำบลปากตมจึงติดตามไปที่บ้านพักแต่ก็ไม่พบตัวเนื่องจากทั้งคู่ไปรับจ้างกรีดยาง างๆในอำเภอเอราวัณจึงประสานเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจภูธรจังหวัดเลยจนทราบว่านายอาทิตย์ไปทำงานก่อสร้างที่วัดถ้ำผาหมากห้อตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจึงได้คุมตัวมาสอบสวนส่วนนางทัศพรนั้นเป็นชาวลาวพบตัวที่ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณ

0: วันขณะขับรถกระบะไปจอดที่สวนยางเพื่อหลบซ่อนตัวเบื้องต้นนายอาทิตย์ให้การว่ารับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพส่งจากร้านรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุ2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวโดยครั้งสุดท้ายที่ส่งก็คือ28มิถุนายนและ2ครั้งใน6ครั้งนั้นระบุปลายทางเป็นที่ซอยรางน้ำและย่านบางกะปิขณะที่นางทัศพรปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องทั้งนี้ตำรวจครับยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและจะเข้าตรวจค้นที่บ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลต่อไปโดยหลังจากการสอบปากคำครับนายอาทิตย์และนางทัศพรที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณแล้วนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลในการที่จะไปถึงตัวผู้บงการผู้สนับสนุนและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: และจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการไปเผยแพร่ข้อมูลกันต่อบอกว่าแหล่งผลิตเฮโรอีนนั้นอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยล่าสุดครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้ออกมายืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานการผลิตเฮโรอีนพร้อมเตือนให้งดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งเฮโรอีนไอซ์และยาบ้าอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศไทยแม้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดนของทั้ง3ประเทศแต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐทำให้ประเทศไทยไม่มีฐานการผลิตยาเสพติดซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ที่ได้ระบุว่าแหล่งผลิตหลักของภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักจะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงเส้นทางลำเลียงจุดพักยาเสพติดและใช้เป็นสถานที่บรรจุหีบห่อเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการจับของเจ้าหน้าที่ก่อนจะลักลอบส่งต่อไปยังประเทศที่3ทางปปส.ได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: การแก้ปัญหายาเสพติดครับล่าสุดกระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดเปิดยุทธการภายใต้ชื่อ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสั่งการจังหวัดระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทั่วประเทศเริ่มมาตั้งแต่มานะครับเพื่อที่จะให้ทุกจังหวัดนั้นขานรับนโยบายดังกล่าวเช้าวันนี้ครับที่ถนนวงเวียน1หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงออกปฏิบัติการกดดันและก็กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงผู้กระทำผิดกฎหมายสำหรับพื้นที่ในจังหวัดยะลานั้นเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่อย่างบ้านเช่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและมิติด้านความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี
2: ้จริงๆแล้วการเปิดแผนยุทธการ90วันในพื้นที่3จังหวัดเราเนี่ยในเรื่องยาเสพติดมันแตกต่างจากทุกพื้นที่ซึ่งเรามีมิติความมั่นคงดังนั้นวันนี้ที่เราได้เปิดแผนยุทธการ90วันตั้งแต่วันนี้ไปจนจบ30กันยาทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ครับ
0: ช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองครับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายใน90วันครอบคลุมทั้งการป้องกันยาเสพติดในชุมชนสถานศึกษาการปราบปรามควบคู่กับการสืบสวนขยายผลและการแก้ไขและบำบัดการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจและที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวันปัญญารองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหารือปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนพร้อมรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายนสามารถยึดยาบ้าได้ร่วมกว่า32ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีกกว่า252กิโลกรัม
1: ขณะที่นายพิชานนทวีสุขและนายณัฐวัฒน์โสพลเสวตสินปลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง6แห่งในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเน้นตรวจหายาเสพติดตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบความปลอดภัยภายในร้านการติดตั้งป้ายทางหนีไฟและเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านแต่ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและการกระทำผิดใดๆปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลปัญหาหนี้นอกระบบการบุกรุกที่ดินของรัฐการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานสถานบริการและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็จะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่า

0: ีตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ติฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่แล้วคุณครูนั้นให้เด็กๆนั้นทำบันทึกรายรับรายจ่ายจำได้ไหมคะแล้วคุณครูให้การบ้านอะไรไปคะให้นักเรียนลองไปฝึกทำบันทึกรายรับรายจ่ายไหนใครไปทำมาบ้างแล้วมีไหมคะยกมือเลยค่ะเอาเก่งมากๆเลยค่ะแล้วใครยังไม่ได้ทำมีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะไปฝึกทำบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายมาหรือยังคะเอการฝึกการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยเราจะได้รู้ว่าในวันนี้เราได้รับเงินมาเท่าไหร่แล้วเราซื้ออะไรไปบ้างใช้จ่ายอะไรไปบ้างสินค้าไหนเป็นสินค้าที่จำเป็นสินค้าไหนเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นและเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเราก็จะไม่ซื้อนั่นเองค่ะนี่คือประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่ารายจ่ายคืออะไรรายรับคืออะไรวันนี้เราจะมาช่วยกันวางแผนในการใช้จ่ายเงินค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะการวางแผนการใช้จ่ายเงินเด็กๆจะต้องมีการวางแผนว่าในแต่ละวันจะใช้จ่ายเงินอย่างไรวันนี้คุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่คุณพ่อให้เงินมาเท่าไหร่เราก็ต้องวางแผนแล้วว่าเราจะซื้ออะไรบ้างซื้อสินค้าที่จำเป็นไม่ซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะคะเมื่อเราเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสมกับวัยของตนเองในวัยนี้เด็กๆมีเงินเดือนหรือยังคะ
1: ย
2: ังไม่มีเงินเดือนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะได้เงินมาเรียนวันละเท่าไหร่
1: 20 บาท
2: 30 บาท40 บาท50 บาทเด็กๆก็ต้องวางแผนและฉันจะซื้ออะไรหรือฉันไม่ซื้ออะไรนะคะจะได้เป็นการประหยัดเงินแล้วนำเงินไปไหนคะไปเก็บออมนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายนะคะการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะคะหมายถึงการวางแผนเพื่อควบคุมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นการเก็บเงินออมหยอดปุกทุกวันหรือนำไปฝากธนาคารโรงเรียนนะคะการเก็บเงินซื้อสิ่งของต่างๆที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรเราก็ต้องเก็บเงินซื้อเองถ้าสมมติว่าอยากได้จักรยานจะทำยังไงดีคะ
1: เก
2: ็บเงินซื้อใช่ไหมคะเราได้ค่าขนมมากี่บาทเราก็แบ่งนะคะไปเก็บออมไปหยอดกระปุกหรือไปฝากธนาคารโรงเรียนแล้วเมื่อถึงเวลาเงินครบแล้วเราก็นำเงินนี้ไปซื้ออะไรคะซื้อจักรยานที่เราอยากได้นั่นเองค่ะ

0: การทำบัญชีนะคะหรือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะที่คุณครูฝากให้นักเรียนไปลองฝึกทำยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้นะคะอ่ะช่องแรกเลยเราต้องใส่วันเดือนปีสมมติว่าวันนี้เราจะทำบันทึกรายรับรายจ่ายและเงินฉันหายไปไหน5บาทเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะทำอย่างไรนะคะใส่วันเดือนปีเลยนะคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรช่องต่อมาก็คืออะไรคะรายการวันนี้ได้รับเงินมาเท่าไหร่ได้รับเงินมาจากใครได้รับเงินมาจากใครคะได้รับเงินมาจากคุณแม่นั่นเองค่ะได้รับเงินนั้นอยู่ในช่องรายรับหรือรายจ่ายเราได้รับเงินคือรายรับหรือรายจ่ายคือรายรับนั่นเองนะคะก็นำตัวเลขไปใส่เลยวันนี้ได้รับเงินจากคุณแม่มา30บาทนะคะและเงินคงเหลือ30บาทเงิน30บาทนี้ไปซื้ออะไรบ้างไปซื้อนมเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะมีประโยชน์ไหมคะควรซื้อไหมคะควรซื้อนะคะซื้อนมนี้เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ่าย
0: เป็นรายจ่ายนะคะนำมาใส่ในช่องไหนช่องสีส้มนั่นเองค่ะซื้อนมไป10บาทตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: 30ลบ10เหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: 20บาทไม่พอไปซื้อดินสอเพราะว่าดินสอแท่งเก่าหมดไปแล้วนะคะซื้อดินสอนี้เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายจ
0: ่
1: าย
0: เป็นรายจ่ายนะคะอยู่ในช่องสีส้มนี่เองซื้อดินสอไป10บาทตอนนี้คงเหลือเงินเท่าไหร่
1: 10 บาท
0: เหลือเงิน10บาทนะคะไปซื้อน้ำอัดลมน้ำอัดลมนี่มีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม่มี
0: จำเป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่จำเป็นนะคะเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะซื้อน้ำอัดลมไป5บาทคงเหลือเงินเท่าไหร่คะ
1: 5บาท
0: คงเหลือเงิน5บาทนั่นเองค่ะอ่ะเรามารวมกันค่ะรายรับได้รายรับมาเท่าไหร่คะวันนี
1: ้
0: 30บาทคุณแม่ให้เงินเรามา30บาทนะคะนำมาใส่ในช่องนี้เลยรายจ่ายเราจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่10บวก10ได้เท่าไหร่คะ20บวกอีก5เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 25บาทนะคะและเงินคงเหลือเท่าไหร่
1: 5บาท
0: เงินคงเหลือ5บาทตอนนี้เราเหลือเงิน5บาทเราจะนำไปซื้อของเล่นใช่ไหมเราจะนำไปหยอดกระปุก
1: ใช่
0: เราจะนำไปฝากธนาคารถูกต้องนะคะเราต้องนำเงินเหล่านี้ที่เหลือจากค่าขนมเนี่ยไปหยอดกระปุกไปฝากธนาคารเพราะเราเนี่ยอยากจะได้สิ่งของก็คือของเล่นหรืออยากได้จักรยานเราก็เลยเก็บเงินออมทุกวันทุกวันนั่นเองค่ะนะเรามาทบทวนนะคะหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนเด็กๆยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะมีกี่ข้อมี5ข้อนะคะหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนเลยในข้อที่1เด็กๆจะต้องซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นนะคะจากสิ่งของที่ต้องใช้โดยคำนึงถึงราคาถ้าสินค้านั้นมีราคาแพงเกินไปทำไงดีคะ
1: ซ
0: ื้อดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ทำไมล่ะคะ
1: แต่
0: เราอยากได้เราอาจจะใช้วิธีเก็บเงินนะคะถ้าเราอยากได้จริงๆเราก็ใช้วิธีเก็บเงินออมนะคะแล้วก็ไปซื้อสิ่งของนั้นแต่เราต้องดูด้วยว่าสิ่งของนั้นจำเป็นหรือเปล่าข้อที่2ควรทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เราควรเก็บออมเท่าไหร่และเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่ค่ะข้อ3ใช้สิ่งของต่างๆอย่างระมัดระวังวันนี้เด็กๆไปซื้ออุปกรณ์การเรียนมาไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีเลยใครซื้อดินสอใหม่มามีไหมคะมีนะคะใช้ดินสออย่างไรให้อยู่กับเราไปนานๆใช้อย่างไรดี
1: ใช้แบบไม่ค่อยหลับ
0: เราทำหา

0: ายได้ไหมคะถ้าเราทำหายล่ะเราก็ต้องเสียเงินไปซื้อใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องรักษาดินสอแท่งใหม่ให้ดีอย่าทำหายอย่าทำหักเราก็ได้มีดินสอใช้ได้นานๆ นะคะข้อ4แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของตนเองถ้าวันนี้คุณแม่ให้เงินอิ๊กคิวมา20บาทอิ๊กคิวจะต้องแบ่งเงินออมไว้5บาทหรือ10บาทหรือจะแบ่งเงินเอาไว้5บาทแล้วกันจะได้มีเงินไว้ซื้อขนมเท่าไหร่15บาทสามารถทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะแล้วเราเดือดร้อนไหมคะเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีเงินเหลือตั้ง15บาทเอาไปซื้อขนมแล้วอีก5บาทก็เก็บไว้เป็นเงินออมนั่นเองค่ะและข้อที่5ต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมอยากจะซื้ออะไรเราต้องมีการวางแผนว่าสิ่งของนั้นจะซื้อดีไหมนะจำเป็นไหมเหมาะสมที่เราจะซื้อหรือเปล่าใช่ไหมคะวางแผนก่อนเอ๊ะของเล่นชิ้นนั้นล่ะเราอยากได้มาเล่นวันเดียวแล้วอีกวันก็อยากได้ใหม่ก็ต้องเอาของเล่นชิ้นเก่าไปทิ้งเอ๊ะแล้วเราควรซื้อไหม
1: ไม
0: ่ควรซื้อไหมคะไม่ควรซื้อเราซื้อของเล่นตามเพื่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำไมล่ะคะถ้าเราอยากได้จริงๆเราก็ต้องซื้อสิ่งของที่เราชอบนะคะและอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมเราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะมาดูนะคะข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม1เลยทำให้เรามีเงินเหลือเก็บวันนี้เด็กๆมีเงินเหลือเก็บไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะไหนใครวันนี้มีเงินเหลือเก็บบ้างยกมือใครมีเงินเหลือเก็บบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะเอามือลงข้อดีของการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมก็คือมีเงินเหลือเก็บสามารถนำไปฝากธนาคารนะคะหรือนำไปหยอดกระปุกออมสินของเราข้อที่2ไม่ทำให้ผู้อื่นและตนเองเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นยืมเงินเพื่อนวันนี้ไอดีได้เงินมา20บาทแต่ว่าตอนเช้ากินขนมหมดแล้วตอนกลางวันอยากจะซื้อขนมไม่มีเงินแล้วทำยังไงดีคะไปยืมเพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่ทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะจะทำให้เราเป็นหนี้เพื่อนวันนี้เงินหมดแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วหรือไอดีอยากจะมีเงินเหลือไว้กินขนมในตอนกลางวันไอดีก็ต้องมีการวางแผนในการใช้เงินใช้จ่ายตอนเช้า10บาทตอนกลางวันอยากทานขนมก็ซื้อขนมอีก5บาทแล้วก็เก็บเงิน5บาทนั้นประหยัดกระปุกค่ะข้อที่3นำเงินไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ใช้ยังไงคะใช้ยังไงดีเอาไปซื้ออะไรดีคะใช้ยังไงนำเงินไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเกิดประโยชน์ไหมคะไปซื้อสมุดเกิดประโยชน์ไหมคะซื้อถุงเท้าเกิดประโยชน์ไหมคะซื้อของเล่นเกิดประโยชน์ไหมคะซื้อน้ำอัดลมเกิดประโยชน์ไหมคะซื้อลูกอมเกิดประโยชน์ไหมคะไม่เกิดประโยชน์เลยนะคะเด็กๆต้องนำเงินเหล่านี้ไปซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์กับเรานะคะข้อที่4มีเงินเพื่อนำไปใช้ในอนาคตนะคะเช่นนำไปเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นต่อไปทำได้ไหมคะต่อไปเด็กๆจะต้องขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร
1: ่
0: ปีที่2เด็กๆก็นำเงินเหล่านี้นะคะไปเป็นทุนการศึกษาได้หรือนำไปซื้อชุดนักเรียนไปซื้อรองเท้าไปซื้อกระเป๋าก็ได้และเราก็จะเกิดความภูมิใจเพราะว่าเราเป็นคนซื้อเองเก็บเงินซื้อเองนะคะ วันนี้

คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยออกมาเล่าเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายวันนี้เด็กๆได้เงินมาเท่าไหร่ลองออกมาบอกเพื่อนซิว่าได้มาเท่าไหร่และซื้ออะไรไปบ้างและตอนนี้เหลือเงินกี่บาทได้ไหมคะได้ไหมคะ

0: ตินทัศนัยค่ะชื่อและชื่อน้องต่างๆค่ะ
1: น้องต่างๆวันนี้น้องต่างๆได้เงินมาเท่าไหร่
0: 20บาทค่ะ
1: 20บาท20บาทก็ถือว่าเยอะใช่ไหมคะวันนี้ต่างๆซื้ออะไรไปบ้างตั้งแต่ตอนเช้าซื้ออะไรไปบ้างคะจำได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ซื้อค
1: ่ะตอนเช้าไม่ได้ซื้อตอนพักกลางวันซื้อไหมคะ
0: ซื้อค่ะ
1: ซื้ออะไรไปบ้าง
0: เกี๊ยวค่ะ
1: ซื้อเกี๊ยวไปเท่าไหร่คะ
0: 20บาท
1: ซื้อไปเท่าไหร่นะคะ
0: 20บาท
1: 20บาทแล้วตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่คะ
0: 10บาทค่ะ
1: สรุปว่าซื้อเกี๊ยวไป10บาทใช่ไหมคะซื้อเกี๊ยวไป10บาทตอนนี้ตังเหลือเงิน10บาทแล้วเงิน10บาทนี้ตังจะเอาไปทำอะไรคะ
0: เก็บกระปุกค่ะ
1: ไปเก็บในกระปุกออมสินของตังใช่ไหมคะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตังด้วยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรณภัทรลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
1: น้องหันษาวันนี้ใครให้เงินมาโรงเรียนคะ
2: คุณแม่ค่ะ
1: คุณแม่ให้เงินน้องหันษามาเท่าไหร่
2: 70บาท
1: เท่าไหร่นะคะ
2: 70บาทค
1: ่
2: ะ
1: โอ้70บาทเลยวันนี้น้องหันษาใช้จ่ายอะไรไปบ้างคะตั้งแต่เช้าเลย
2: ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรค
1: ่ะตอนเช้าไม่ได้ใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะแล้วตอนพักกลางวันล่ะคะซื้ออะไรไปบ้าง
2: ขนม2ห่อค่ะ
1: ขนม2ห่อเป็นเงินเท่าไหร่คะ
2: 10บาทค่ะ
1: 10บาทซื้ออะไรอีกไหมคะ
2: ไม่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้ซื้อแล้วตอนนี้น้องหันษาเหลือเงินเท่าไหร่คะ
2: 60บาทค่ะ
1: เหลือ60บาทเพราะว่าซื้อขนมไป10บาทแล้วเงิน60บาทเนี่ยน้องหันษาจะไปทำอะไร
2: เก็บออมค่ะ
1: ทำไมน้องหันษาถึงจะเก็บออมคะ
2: หนูว่าจะเอาไปฝากธนาคารอีกรอบนึงค่ะ
1: โอ้เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะน้องหันษาจะนำเงินเหล่านี้เนี่ยไปฝากธนาคารแล้วมีสิ่งของที่น้องหันษาอยากได้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีแล้วก็ฝากเอาไว้ในธนาคารนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดิวัสุมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
1: วันนี้น้องนาวาได้รับเงินมาจากใครคะ
3: พ่อครับ
1: คุณพ่อให้เงินมาเท่าไหร่
3: 15บาท
1: ได้เงินมาเท่าไหร่คะ
3: 15บาท
1: 15บาทวันนี้ซื้ออะไรไปบ้างหรือยัง
3: ซื้อไอติมไป10บาท
1: ซื้อไอติมไป10บาทเหลือเงินเท่าไหร่คะ
3: 5บาท
1: เหลือเงิน5บาทตอนเย็นจะซื้ออะไรไหมคะ
3: ไม่
1: ทำไมล่ะคะ
3: เอาไปเก็บหยอดใส่กระปุก
1: เอาไปเก็บใส่หยอดกระปุกเอาไว้แสดงว่ามีการวางแผนอยากจะซื้อของที่อยากได้ใช่ไหมคะอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรนะคะ
3: เบ็ด
1: อ๋อตอนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วโอ้เท่าไหร่ละคะ
3: 500
1: โอ้500แล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคนต่อไปเขาเป็นตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐาพลคุณชื่อเล่นน้องไอดีครับ
1: วันนี้น้องไอดีได้รับเงินมาจากใครคะ
4: คุณพ่อคุณแม่
1: คุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่คะ
4: 15บาท
1: 15บาทอ๋อ15บาทตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่คะ
4: 15บาท
1: เหลือเงิน15บาทแสดงว่าวันนี้ไอดียังไม่ได้ซื้ออะไรเลยใช่ไหมคะโอ้แล้วจะเอาเงิน15บาทนี้ไปทำอะไรคะ
4: ไปซื้อกับข้าว
1: ไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารไว้ทานตอนเย็นใช่ไหมคะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยค่ะ2คนเลยมาค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภัสราคงปะชื่อเล่นชื่อน้องแก้ม
1: น้องแก้มคะ

0: นี้ใครให้เงินน้องแก้มมาโรงเรียนคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อให้เงินน้องแก้มมาเท่าไหร่
1: 80บาท
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 80บาท
0: โอ้80บาทวันนี้น้องแก้มใช้จ่ายอะไรไปหรือยังซื้ออะไรไปบ้างคะ
1: ไอติม
0: ซื้อไอติมไปเท่าไหร
1: ่40บาท
0: เท่าไหร่คะ
1: 40บาท
0: 40บาทซื้อไอติมไป40บาทเหลือเงินเท่าไหร่คะ80ลบ40เหลือ40บาทแล้วใช้จ่ายอะไรอีกไหมคะ
1: ขนมค่ะ
0: ซื้อขนมไปเท่าไหร่คะซื้อขนมไปเท่าไหร่คะ10บาทใช่ไหมคะซื้อขนมไปอีก10บาทตอนนี้ก็จะเหลือเงิน30บาทถูกต้องไหมคะแล้วน้องแก้จะเอาเงิน30บาทนี้ไปทำอะไรคะ
1: หยอดกระปุก
0: เอาไปหยอดกระปุกนั่นเองค่ะนำไปฝากธนาคารโรงเรียนได้ไหมคะได้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมนคลมัธยมบุญชื่อเล่นชื่อน้องมาวินครับ
0: น้องมาวินนะคะวันนี้น้องมาวินได้เงินมาเท่าไหร่คะ
2: 30ครับ
0: น้องมาวินได้เงินมา30ได้รับเงินจากใครคะ
2: แม่ครับ
0: คุณแม่ให้เงินมา30บาทใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
2: น้ำกับขนมครับ
0: ใช้จ่ายไปเท่าไหร่คะ
2: 10บาทครับ
0: น้ำ5บาทขนม5บาทเหลือเงินเท่าไหร่คะ
2: 20บาทครับ
0: 20บาทใช้จ่ายอะไรอีกไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่ใช้จ่ายแล้วแล้วตอนเย็นจะซื้ออะไรไหมคะ
2: ไม่ครับ
0: แล้วทำไมล่ะคะ
2: จะเก็บเงินออมครับ
0: จะเก็บเงินออมแสดงว่ามาวินมีสิ่งของที่อยากได้ใช่ไหม
2: ใช่
0: มาวินอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรคะอยากได้รองเท้าคู่ใหม่อยากได้กระเป๋าใบใหม่อยากได้เสื้อตัวใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ใช่นะคะปรบมือให้มาวินด้วยค่ะเก่งมากๆเลยนี่คือการวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองไม่ว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่ได้เงินมามากได้เงินมาน้อยก็ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายให้ดีไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยต้องดูราคาของสินค้านั้นด้วยว่าแพงไปหรือเปล่ามีประโยชน์ไหมจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรซื้อถ้ามีราคาแพงเกินไปเราก็ไม่ควรซื้อค่ะต่อไปค่ะคำถามนักเรียนจะมีแนวทางการใช้เงินออมอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดตอนนี้เด็กๆทุกคนมีเงินออมแล้วหยอดกระปุกทุกวันนำไปฝากธนาคารทุกวันแสดงว่าเด็กๆนั้นมีเงินออมแล้วและเราจะนำเงินออมเหล่านี้มาใช้อย่างไรให้เกิดความคุ้มค่าใช้อย่างไรดีคะใช้อย่างไรดีให้เกิดความคุ้มค่าแล้วนำไปหยอดกระปุกทุกวันแล้วนำไปฝากธนาคารแล้วนะคะเรามีแนวทางอย่างไรจะใช้เงินออมให้คุ้มค่ามากที่สุดนำไปซื้ออาหารนำไปซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนอะไรนะคะเอาไปซื้อของที่เราชอบไปซื้อของที่เราอยากได้ซื้ออะไรอีกใช้อย่างไรอีกคะเราไม่นำไปซื้อของเล่นนะคะที่ไม่จำเป็นควรนำไปซื้อของที่จำเป็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นการใช้เงินออมให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะก็ต้องคำนึงถึงความจำเป็นว่าสิ่งที่เราต้องการซื้อจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อเราก็เก็บเงินออมไปเรื่อยๆเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วนำก็แล้วเราก็นำเงินเนี้ยไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นจริงๆค่ะนะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันวิเคราะห์เหตุการณ์ที่กำหนดให้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันช่วยกันวิเคราะห์ได้ไหมคะได้นะคะเรามาดูกันเลยเรามาดูเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะน้ำตาลจดรายการสิ่งที่จำเป็นต้องซื้อ3อย่าง แต่เมื่อ

0: ่อไปถึงตลาดน้ำตาลเห็นสิ่งที่อยากได้แต่ไม่จำเป็นจึงซื้อเพิ่มอีก2อย่างทำให้เงินหมดพอดีถามว่าน้ำตาลใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่น้ำตาลใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่ใช้จ่ายเหมาะสมไหมคะใช้จ่ายเหมาะสมไหมคะใช้จ่ายเหมาะสมไหมคะใครคิดว่าน้ำตาลใช้จ่ายเหมาะสมยกมือไม่มีเลยใครคิดว่าน้ำตาลใช้จ่ายไม่เหมาะสมยกมือเอามือลงนะคะคำตอบก็คือน้ำตาลนั้นใช้จ่ายไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่านำเงินไปซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นทำให้เงินหมดนั่นเองค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่2โฟโต้ชอบนำไม้บรรทัดไปเล่นซึ่งทำให้ไม้บรรทัดหักบ่อยโฟโต้ต้องเสียเงินซื้อไม้บรรทัดใหม่เป็นประจำแบบนี้ดีไหมคะทำไมล่ะคะโฟโต้ทำไมโฟโต้ทำไมคะโฟโต้นำไม้บรรทัดไปเล่นใช่ไหมคะทำให้ไม้บรรทัดเนี่ยหักบ่อยก็เลยต้องซื้อไม้บรรทัดใหม่เป็นประจำเลยคำถามถามว่าโฟโต้ใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่โฟโต้ใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่ใครคิดว่าเหมาะสมยกมือเอามือลงใครคิดว่าโฟโต้ใช้จ่ายไม่เหมาะสมยกมือเอามือลงเพราะอะไรคะทำไมถึงคิดว่าไม่เหมาะสม
1: เพราะว
0: ่าเปลืองเงินใช่ไหมคะคำตอบในข้อนี้ก็คือไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยไม่ดูแลรักษาสิ่งของให้ดีนำอุปกรณ์การเรียนนะคะไปเล่นจนทำให้ไม้บรรทัดนั้นหักแล้วก็ต้องซื้อใหม่เป็นประจำเลยเสียเงินเพิ่มอีกแบบนี้ทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเด็กๆควรทำเป็นยังอย่างไหมคะควรทำอย่างโฟโต้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ควรทำอย่างโฟโต้นะคะคำถามผู้ปกครองของนักเรียนได้เงินมาจากไหนใช่แล้วนะคะผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยได้เงินมาจากการทำงานเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้เงินอย่างรู้คุณค่าไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็นกับเราเช่นอุปกรณ์การเรียนอาหารน้ำดื่มนมนั่นคือสิ่งของที่จำเป็นนั่นเองค่ะการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเราควรมีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้มีเงินเก็บออมและสามารถนำไปใช้ในยามจำเป็นได้ทุกๆวันเราได้เงินมาไม่ว่าจะเป็น20บาท30บาทเราต้องวางแผนและว่าเราจะทำยังไงให้มีเงินเหลือเก็บซื้ออะไรดีนะที่มีประโยชน์ไม่ซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นและไม่มีประโยชน์เลือกเก็บเงินไว้หยอดกระปุกดีกว่านะคะข้อที่1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ1ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆควรคำนึงถึงความจำเป็นก่อนและคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเช่นซื้อนมนมมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อใครต่อร่างกายของเราจำเป็นไหมคะมีความจำเป็นควรใช้จ่ายไหมคะ
1: ควร
0: ควรใช้จ่ายควรไปซื้อนมมาดื่มนะคะซื้อดินสอดินสอจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะจำเป็นมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์นะคะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เขียนหนังสือเอาไว้จดบันทึกรายรับรายจ่ายเอาไว้ทำกันบ้านก็ได้ซื้อลูกอมมีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม่
0: เป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
1: ไม่
0: จำเป็นเลยใช่ถ้าเรากินลูกอมเยอะๆเนี่ยฟันของเราก็จะผุได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกอมน้ำอัดลมเป็นสินค้าที่ไม่มีประโยชน์และเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นค่ะข้อ2ใช้จ่ายให้น้อยกว่าเงินที่ได้รับเช่นได้รับเงินมาโรงเรียนวันละ20บาทนะคะไม่ควรใช้จ่ายให้หมดแต่ควรเหลือเงินเก็บไว้เก็บไว้5บาทก็ได้3บาทเก็บได้ไหมคะ2บาทเก็บได้ไหมคะ

0: นี้กินเยอะเหลือ1บาทก็เก็บออมได้ไหมคะได้เราก็มีเงินออมทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท3บาท4บาทเราก็สามารถเก็บออมได้ค่ะข้อที่3จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันนะคะเพื่อให้ทราบว่าใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่ซื้ออะไรไปบ้างเราก็ไปดูซิว่าเอ๊ะวันนี้เราซื้อน้ำอัดลมไปแต่ถ้าเราตัดน้ำอัดลมออกไปเราก็จะมีเงินเหลือเก็บอีก10บาทแต่ถ้าเราซื้อน้ำอัดลมไป10บาทเงินเราก็จะหมดไปเลยใช่ไหมคะเรามาดูนะคะแบบบันทึกการใช้จ่ายแบบบันทึกการใช้จ่ายนะคะเราก็จะใส่ไปเลยวันอะไรนะคะวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ใส่ไปนะคะได้รับเงินมาโรงเรียนวันละ40บาทวันนี้ได้มา40บาทนะคะนักเรียนซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกลงไปวันนี้ฉันซื้อน้ำดื่มไป10บาทซื้อน้ำดื่มไปแล้ว10บาทซื้อขนม10บาทซื้อลูกกวาดไป10บาทเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเป็นเงินเท่าไหร่แล้วคะ5บาทเป็นเงินเท่าไหร่แล้วซื้อน้ำดื่ม10บาทซื้อขนม10บาทซื้อลูกกวาด10บาทเป็นเงินเท่าไหร่คะ30บาทแล้วรวมกันเป็น30บาทแล้วใช่ไหมคะซื้อไม้บรรทัดอีกเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทสรุปว่าเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่10บวก10เป็น20บวก10 30บวก5 35บาทตอนนี้เหลือเงินเท่าไหร่คะเหลือเงินเท่าไหร่คะเราได้เงินมาเท่าไหร
1: ่
0: 40บาทใช้จ่ายไปแล้ว35บาทเหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: เหลือเงิน5บาทนะคะรวมรายจ่ายทั้งหมดในวันนี้ใช้จ่ายไป35บาทเหลือเงินนะคะเหลือเงินเท่าไหร่
1: 5บาท
0: เหลือเงิน5บาทวันนี้เราเหลือเงิน5บาทแต่ถ้านักเรียนต้องการให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นจะลดการซื้อสิ่งใดดูสิคะเราอยากมีเงินเก็บมากขึ้นเราจะไม่ซื้อสิ่งใดลดการซื้อสิ่งใดได้บ้างลดการซื้อน้ำได้ไหมไม่ได้เราต้องดื่มน้ำทุกวันขนมได้ไหม
1: ได
0: ้อาจลดได้ลูกกวาดได้ไหม
1: ได
0: ้ไม้บรรทัดได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แต่สิ่งไหนที่ควรลดมากๆเลย
1: ล
0: ูกกวาดนั่นเองนะคะเราควรลดการซื้อลูกกวาดลูกกวาดก็คือลูกอมนั่นเองเพราะว่าจะทำให้ฟันของเราผุถ้าเราลดการซื้อลูกกวาดไปเท่าไหร
1: ่
0: ลูกกวาดเท่าไหร่10บาทเราไม่ซื้อและวันนี้เราไม่ซื้อลูกกวาดเราก็จะมีเงินเหลือเก็บขึ้นมาอีก10บาทรวมเป็น15บาทเยอะไหมคะ
1: เ
0: ยอะไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งของสิ่งใดที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อเราจะได้มีเงินเก็บมากขึ้นค่ะกิจกรรมคุณครูมีกิจกรรมให้นะคะให้เด็กๆเนี่ยใช้เครื่องหมายกากบาททับภาพสิ่งของที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีภาพอะไรบ้างภาพที่หนึ่งคืออะไรคืออะไรคะกระเป๋านักเรียนภาพที่สองดินสอภาพที่สามโทรศัพท์มือถือภาพที่สี
1: ่
0: น้ำอัดลมภาพที่ห้าสมุดวาดเขียนภาพหกของเล่นสิ่งไหนจำเป็นคะสิ่งของชิ้นไหนที่จำเป็นสิ่งของชิ้นไหนที่จำเป็นขอเชิญเด็กหญิงหันษาออกมานะคะลองมากากบาทดูสิคะว่าสิ่งของชิ้นไหนนะคะที่จำเป็นกากบาททับภาพเลยชิ้นไหนที่จำเป็นคะจำเป็นใช่ไหมคะจำเป็นเพราะอะไรคะ
2: กระเป๋าสามารถใส่หนังสือได้
0: กระเป๋าสามารถใส่หนังสือได้มีชิ้นไหนที่จำเป็นอีกไหมคะชิ้นไหนคะ

0: ดินสอจำเป็นไหมคะ
1: ไม่
0: ดินสอจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะจำเป็นเรามาโรงเรียนต้องใช้ดินสอไหมคะ
1: ใช้
0: ดินสอใช้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เขียนหนังสืออ่ะมีสิ่งของชิ้นไหนที่จำเป็นอีกไหมคะชิ้นไหนคะคืออะไรเอ่ย
1: สม
0: ุดวาดเขียนจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นเอาไว้ทำอะไรเอาไว้วาดรูปได้ไหมคะใช้ในงานศิลปะได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าที่จำเป็นนั่นเองแล้วโทรศัพท์มือถือล่ะคะจำเป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่จำเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว
0: ่าเรายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่จำเป็นจะต้องมีโทรศัพท์มือถือนะคะน้ำอัดลมจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่จำเป็นนะคะดื่มน้ำอัดลมมากๆจะเป็นยังไงปวดท้องนะคะของเล่นล่ะคะจำเป็นไหมทำไมล่ะคะ
1: เสียเง
0: ินเสียเงินนั่นเองแล้วก็เป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยด้วยนะคะปรบมือให้หนาด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสินค้าที่จำเป็นเราต้องมีการวางแผนในการเลือกซื้อสินค้านั้นๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรซื้อนะคะเราจะมาทบทวนความรู้กันนะคะเพราะว่าเราเรียนเรื่องรายรับรายจ่ายไปแล้วให้นักเรียนพิจารณาเลือกว่าข้อใดเป็นรายรับข้อใดเป็นรายจ่ายซึ่งคุณครูจะมีข้อความให้นะคะข้อที่1คุณแม่ให้เงินค่าขนมคุณแม่ให้เงินค่าขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายคะ
1: รายร
0: ับ เป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายรับ
0: เพราะว่าคุณแม่ให้เงินเรามาแล้วเราก็เป็นคนรับเงินนั้นมาเพราะฉะนั้นเป็นรายรับค่ะข้อที่2คุณพ่อให้เงินไปโรงเรียนคุณพ่อให้เงินไปโรงเรียนเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็น
1: รายร
0: ับนั่นเองข้อที่3โชกุนซื้อผลไม้10บาทโชกุนซื้อผลไม้10บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่ายเพราะว่าอะไรเรานำเงินไปซื้อผลไม้เราได้ผลไม้มาแสดงว่าเราจ่ายเงินให้กับใคร
1: แม่ค้
0: าเราจ่ายเงินให้กับแม่ค้าเพราะฉะนั้นก็คือรายจ่ายนั่นเองค่ะข้อที่4คุณย่าให้เงินข้าวหอม20บาทที่ข้าวหอมมาช่วยห่อขนมแสดงว่าเป็นรายรับหรือรายจ่าย
1: รายรับ
0: เป็นรายรับหรือรายจ่ายไปดูกันว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายคุณย่าให้เงินข้าวหอม20บาทที่ข้าวหอมมาช่วยห่อขนมต้องเป็นรายรับค่ะเพราะว่าข้าวหอมได้รับเงินมาจากใคร
1: ย
0: ่
1: า
0: ได้มาจากคุณย่าค่ะข้อที่5ไข่มุกนำเงิน10บาทไปซื้อขนมไข่มุกนำเงิน10บาทไปซื้อขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายค่ะเพราะว่าเรานำเงินนี้ไปจ่ายให้กับแม่ค้าแล้วเราก็ได้ขนมกลับมาทานค่ะข้อที่6ปลายฟ้าซื้อดินสอแท่งใหม่ปลายฟ้าซื้อดินสอแท่งใหม่เป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายค่ะเพราะว่าปลายฟ้าเนี่ยไปซื้อดินสอแท่งใหม่โดยนำเงินไปให้กับแม่ค้าแล้วปลายฟ้าก็ได้รับดินสอแท่งใหม่กลับมาค่ะต่อไปเราจะมาทำงานกันนะคะเราจะทำใบงานใบงานวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรนะคะเด็กๆฟังก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีสิ่งของที่นักเรียนต้องการซื้อจากเงินที่นักเรียนออมไว้อยากได้อะไรอยากได้ของเล่นอยากได้ขนมอยากได้นมนักเรียนก็วาดลงไปค่ะในใบงานที่4นะคะเรื่องการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสมคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงานที่4เรื่องการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม2นักเรียนวาดภาพระบาย

สิ่งของที่นักเรียนต้องการซื้อจากเงินที่นักเรียนออมไว้คำชี้แจงของครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนเพื่อสอบความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตาใบงานของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยนักเรียนเปิดไปหน้าที่17ค่ะหน้าที่17เจอไหมคะหน้าที่17มีใครยังไม่เจอมีไหมคะค่ะตอนนี้เด็กๆ เจอทุกคนแล้วนะคะให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะวาดภาพสินค้าที่เด็กๆอยากได้วาดภาพสินค้าสิ่งของที่เด็กๆอยากได้นะคะแล้วก็เขียนไปด้วยว่าอยากได้อะไรวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะ

เด็กๆคะตอนนี้เด็กๆทำเรียบร้อยหรือยังไม่เป็นไรเหลือแค่ระบายสีใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนำกลับไปทำเป็นการบ้านตอนนี้ให้เด็กๆเก็บก่อนนะคะแล้วก็มาดูเฉลยกันนะคะพร้อมหรือยังเอาเก็บก่อนเลยแล้วเราจะมาดูเฉลยกันนะคะว่าเราจะนำเงินออมนั้นไปซื้ออะไรได้บ้างยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณครูนำไปซื้อของเล่นนำไปของเล่นก็ได้เพราะว่าเป็นสิ่งของที่เราอยากได้ค่ะหรือนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพราะว่าเป็นสินค้าและเป็นสิ่งของที่จำเป็นนะคะโดยการนำเงินออมที่เราเก็บไว้ไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้ไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆเก็บเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเก็บเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเราควรมีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออมและสามารถนำไปใช้ในยามจำเป็นได้และบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่5เรื่องการวางแผนทางการเงินวันนี้นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องอะไรไปคะการวางแผนในการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะซื้ออะไรจะใช้จ่ายอะไรต้องมีการวางแผนในการซื้อสิ่งของเหล่านั้นต้องดูก่อนว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นและคำนึงถึงราคาด้วยนะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้เด็กๆจะมีเงินเก็บนั่นเอง

0: ค่ะเอาไว้ใช้ในอนาคตเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่เอ่ย
1: ไม
0: ่มีคำถามใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

มาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเลียพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของคุณที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับ

0: กับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็ยังคงทำไมครับเกี่ยวกับในเรื่องในชีวิตประจำวันเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยดังนั้นนะครับมีใครพอจะช่วยอ่านได้ไหมนะมีเสียงแว่วๆมาแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรนะการอะไรนะบอกบอกอ้าวการบอกออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอกอ่านว่าการบอกอันดับที่อ้าวเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กครับการบอกอันดับที
1: ่การบอกอันดับที
0: ่อีกครั้งหนึ่งนะครับการบอกอันดับที
1: ่การบอกอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: ที
0: ่ดังนั้นการบอกอันดับที่ก็ทำให้ทำไมครับเราทำไมครับระบุตำแหน่งเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าลักษณะแบบนี้เด็กๆจะคุ้นชินกับการบอกอันดับที่อย่างไรนะมีใครเคยใช้ในเรื่องของการบอกอันดับที่บ้างในห้องเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมครับมีไหมครับเลขที่1เลขที่2เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการบอกอันดับที่เห็นไหมเลขที่ของนักเรียนหรือเลขประจำตัวนักเรียนเป็นนักเรียนคนที่เท่าไหร่ของโรงเรียนนั้นนะครับเนาะก็อันเนี้ยในเรื่องของการบอกอันดับที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆเลยหรือการแข่งขันใช่ไหมครับกลุ่มที่ชนะคนที่ชนะได้อันดับที่เท่าไหร่นะอันดับที่1ก็ไล่ลำดับลงมามีอันดับที่1อันดับที่ไรอีก
1: อ
0: ันดับที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆเลยนะครับตามลักษณะของการแข่งขันนั่นเองนะครับดังนั้นเรียนวันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการบอกอันดับที่เด็กๆต้องทำไมครับรู้จักคำว่าอะไรคำแรกเลยเอาอ่านไปแล้วนี่คำนี้อ่านว่าอะไรอันดับที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากคำที่สองอ่านว่าอะไรนะครับคนที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากคำที่สามชออะนอชันไม่โท
1: ช
0: ั
1: ้น
0: ชั้นที่อ้าวอีกครั้งหนึ่งคำนี้คำแรกเลย
1: อัน
0: อันดับที่คนที
1: ่
0: ชั้นที่ดังนั้นวันนี้เด็กๆจะบอกอันดับที่นะครับก็บอกว่าอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองหรือทำไมครับคนที่หนึ่งคนที่สองคือใครแล้วก็สุดท้ายคำวันนี้คือคำว่าชั้นที่3คำนี้วันนี้เราจะทำไมครับเรียนรู้กันหลายคนอาจจะทำไมครับรู้จักแล้วพบเจอแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับก็คิดว่ายากไหมเนี่ยวันนี้คิดว่ายากไหมก็คงไม่ยากนะครับสำหรับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้นิดนึงขอทบทวนข้อตกลงในการเรียนหน่อยนะครับสองตาต้องทำไมนะสองตาดูสองหูฟังเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับสองตาดูสองหูฟังนะครับสมองก็ต้องคิดมีสติไม่เข้าใจต้องทำไมเลยถามกลับบ้านสำคัญเลยเน้นย้ำตลอดต้องทบทวนแล้วก็จะเรียนรู้เป็นไงครับอย่างฉลาดสุดท้ายก็จะมีความสุขทำไมครับเฮ้เฮ้เฮ้นะครับเด็กต้องปฏิบัติตามนี้นะครับวิชาคณิตศาสตร์ก็จะไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการบอกอันดับที่นั้นการบอกอันดับที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาละครับดูจากภาพนะครับ พบอะไรบ้างในภาพ
1: รางวัล
0: มีรางวัลมีถ้วยรางวัลมีเด็กเด็ก
1: ๆ
0: มีชั้น
1: มี
0: สนามวิ่งมีคนเห็นด้วยมีเหรียญมีเหรียญอะไรบ้างนะ
1: สนามวิ่งที่1เหรียญ
2: ที่2เหรียญที่
0: 3เหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที
1: ่
0: เห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีก
1: รองเท
0: ้
1: าร
0: องเท้าถ้วยรางวัลเห็นตัวเลข
1: เห็น
0: อะไรนะเห็นลู่วิ่งแล้วแล้วเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเขากำลังทำอะไรครับเนี่ย
1: ชนะ
0: เขาพอเขาชนะแล้วเขาต้องได้รับอะไรอ่ะได้รับเหรียญรางวัลคิดว่าสีอะไรได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่หนึ่งรู้ได้อย่างไรครับว่าเป็นสีเขียวเห็นไหมครับคนที่ชนะสีเขียวโหได้ทำไมนะ
1: อ
0: ันดับที่หนึ่งถ้วยอะไรครับ
1: ถ้
0: วยรางวัลด้วยเด็กๆอาจจะเคยเห็นนะครับในลักษณะแบบนี้ในการแข่งขันอะไรนะกีฬาเนาะในการแข่งขันกีฬาถ้าภายในโรงเรียนเด็กๆก็จะพบเจอได้จากการแข่งขันอะไรครับกีฬาสีนะก็มีการแข่งขันอาจจะได้ลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3อ้าวสีต่อมาสีอะไรครับสีแดงได้ลำดับที่เท่าไหร่คิดว่าอาจจะดูจากตัวเลขใช่มั้ยครับและต่อมาสีที่ได้ลำดับที่3
1: สีเหลือง
0: สีอะไรนะครับสีเหลืองดังนั้นมีกี่สีนะแข่งขันเนี่ย3สีที่ได้รับรางวัลเอาล่ะเด็กๆตอบได้นะครับว่าภาพนี้เป็นภาพของการรับเหรียญรางวัลก็ที่1ก็เหรียญสีอะไรอ่ะสีทองที่2เหรียญเงินที่3เหรียญทองแดงใช่มั้ยครับบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนั้นสีของเหรียญนะครับก็อาจจะทำไมครับบ่งบอกถึงอันดับที่ได้นะครับในเรื่องของการแข่งขันเนาะอ้าวไปดูต่อครับคำถามต่อไปเขาถามว่าโอ้โหพิจารณาไปแล้วเด็กๆตอบได้ทันทีเลยสีใดได้อันดับที่1ครับ
1: ส
0: ีอะไรนะ
1: ส
0: ีเขียวเมื่อสักครู่คุณแม็กพาพิจารณาไปแล้วก็ดูได้จากหลายองค์ประกอบเลยนั้นสีที่ได้อันดับที่1คือสีเขียวดูจากอะไรได้ล่ะ
1: ด
0: ู
1: จากเหร
0: ีย
1: ญทอง
0: ก็ได้เขาแล้วเขามีตัวเลขกำกับด้วยที่เหรียญเห็นไหมครับมีเลขอะไรครับเหรียญมีเลขอะไรนะ1กำกับไว้เนาะนั้นเป็นเหรียญก็ได้อันดับที่1เนาะมีถ้วยด้วยยืนอยู่ที่ชั้นที่มีเลขอะไรครับ1ได้อันดับที่1ไม่ยากนะเด็กๆดูจากภาพตอบได้ทันทีเลยเอาละครับไปดูคำถามต่อไปครับคิดว่าเขาจะถามอันดับที่เท่าไหร่เนี่ย
1: 2
0: สีใดได้อันดับที่2ครับสีอะไรนะเช่นเคยเลยดูจากแท่นรับรางวัลก็ได้อันนี้เขาเรียกแท่นนะรับรางวัลมีที่1ที่2แล้วก็ที
1: ่
0: 3ที่2เห็นไหมครับเขาก็ยืนอยู่ที่ตำแหน่งของเลขอะไรล่ะเลข2แสดงว่าเขาได้อันดับที่เท่าไหร่ล่ะครับ
1: 2
0: อันดับที่2เอาละไม่ยากยากนะครับเอาละไปต่อนะคำถามต่อไปสีใดได้อันดับที่เท่าไหร่ครับตอบได้ทันทีเลยสีอะไรครับสีสีเหลืองงั้นเด็กๆพิจารณาจากภาพดูแล้วอ๋อสีเหลืองทำไมครับได้รับเหรียญที่มีเลขอะไรกำกับเนี่ยเลข3กำกับแสดงว่าเขาได้อันดับที่3ยากไหมครับไม่ยากอันนี้ดูภาพตอบคำถามได้ทันทีเลยนะครับเอาเลยครับไปดูต่อดังนั้นนะครับเป็นการแข่งขันโยนบอลเอาละเป็นการแข่งขันโยนบอลรู้จักไหมครับโยนลูกบอลอาจจะทำไมครับโยนเข้าห่วงโยนเข้าตะกร้าเนาะก็มีการแข่งขันกันคราวนี้เขามีตัวเลขให้เด็กๆพิจารณามีกี่สีเนี่ย
1: ส
0: ี่สีสีแรกดอแองอแดงสีที่สองขอเอียวอเขียวเยี่ยมมากสีที่สามฟออาฟาไม่โทรฟ้าอ้าวสุดท้ายหอรอเอืองอเหลือง มีสีอีกครั้งหนึ่งแดงเขียวฟ้าเหลืองเอาละครับลองมาดูตารางคะแนนการแข่งขันโยนบอล นะสีแรกคือสีเอสีแดงได้กี่คะแนนนะเท่าไหร่นะ12คะแนนสีเขียวเท่าไหร่ครับ15คะแนนสีฟ้า
1: 16
0: โอ้โห16คะแนนสีเหลือง
1: 4คะแนน
0: ดูจากตารางเด็กๆดูจากตารางนะลองพิจารณาก่อนเอสีอะไรได้มากที่สุดนะสีอะไรนะ
1: ฟ
0: ้าเด็กๆก็ทำไมครับเรียนไปแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับดูได้เลยอ๋อนี่จำนวนคะแนนสีแดงได้12สีเขียวได้อะไรครับ15สีฟ้าได้16สีเหลืองนะครับ
1: 14
0: ถ้าเรียงคะแนนหน่อยมากที่สุดสีอะไรครับ
1: 15
0: 16ก็คือสีอะไรล่ะ
1: ส
0: ีฟ้าอ่ะต่อลำดับต่อไป15สีเขียวลำดับต่อไป14สีเหลืองลำดับต่อไป12
1: ส
0: ีแดงงั้นเด็กๆเปรียบเทียบเรียงลำดับได้แล้วคำถามต่อไปนี้ที่คุณแม็กถามน่าจะไม่ยากเลยนะครับมองปุ๊บเด็กๆคิดว่าสีใดได้อันดับที่1ครับ
1: สีฟ้า
0: ทำไมถึงต้องเป็นสีฟ้าล่ะ
1: เพราะ
0: คะแนนเป็นไงครับมากมากที่อะไรเลยเนี่ยมากที่สุดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับเนาะนั้นในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะใช้คำว่ามากกว่าเนาะเน้นคำว่าเยอะกว่าที่เด็กๆใช้อยู่เป็นภาษาพูดนะครับนั้นเวลาเปรียบเทียบเนี่ยเราจะใช้คำว่ามากกว่ากับอะไรนะน้อยกว่าดังนั้นคำนี้พอเปรียบเทียบมีมากกว่าน้อยกว่าก็ต้องมีมากที่สุดกับน้อยที่สุดเอาละครับสีใดที่ได้อันดับที่1ก็คือสีอะไรนะพิจารณาไปแล้วคือสีฟ้านะครับเนื่องจากได้คะแนนเป็นไงครับมากที่สุดมอากอมากทออีทีไม่เอกที่สออุดอสุดอ่านว่ามากที่สุดเอาละครับหลังจากที่เราได้ไปแล้วนะครับอันดับที่1ไปดูคำถามต่อไปกันเลยครับเขาถามว่าสีใดได้อันดับ2
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีอะไรนะได้อันดับที่2สีอะไรครับสีเขียวถูกต้องนะครับเพราะอะไรนะเพราะอะไรมากที่สุดหรือเปล่า
1: ไม
0: ่มันมากก็จริงแต่คะแนนเขาน้อยกว่าสีอะไรครับ
1: ฟ้า
0: เขายังน้อยกว่าสีฟ้าดังนั้นสีเขียวจึงได้อันดับที่สองนั้นเมื่อเปรียบเทียบโอ้มากที่สุดคือสีอะไรครับสีฟ้าลำดับต่อมาก็คือสีอะไรครับ
1: ส
0: ีเขียวสีเขียวก็มากนะแต่ยังน้อยกว่าใครครับน้อยกว่าสีฟ้านะครับจึงทำให้สีเขียวได้เป็นอันดับที
1: ่
0: อันดับที่สองไม่ยากไม่ยากนะครับอ้าวไปดูต่อคำถามต่อไปสีใดได้อันดับที่สามครับสีอะไรนะสีเหลืองนะครับเนื่องจากทำไมครับก็สีเหลืองคะแนนก็มากแต่ทำไมครับน้อยกว่าสีอะไรอะสีเขียวกับสีอะไรครับสีฟ้าเนาะจึงทำให้สีเหลืองได้เป็นอันดับที่อะไรครับอันดับที่สามนะครับในการแข่งขันอะไรครับโยนบอล นั่นเองยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ที่1ที่2ที่3ไปแล้ว
1: ที
0: ่4สีอะไรอะโ
1: อ
0: ้ยบางคนก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับนะครับดังนั้นสีใดที่ได้อันดับที่4สีสุดท้ายแล้วสีอะไรนะสีแดงเพราะสีแดงเป็นไงคะแนนเป็นไง
1: น
0: ้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดเลยน้อยกว่าทั้งสีฟ้าน้อยกว่าทั้งสีเขียวแล้วก็น้อยกว่าทั้งสีเหลืองก็คือน้อยที่สุดทำให้สีแดงได้อันดับที่4นะครับงั้นมี4สีที่แข่งขันกันมันก็มี4อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3แล้วก็อันดับที
1: ่
0: 4นะครับยากมั้ยเนี่ยครับในเรื่องของการบอกอันดับที่ไม่ยากนะครับงั้นเด็กๆคุ้นชินแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งขันทางวิชาการแข่งขันทางกีฬานะครับก็มีลำดับที่ทั้งนั้นเลยเนาะ คราวนี้ลองช่วยพิจารณาจากภาพหน่อย

0: ฝั่งนี้เป็นจุดสตาร์ทหรือจุดเริ่มต้นฝั่งนู้นเป็นเส้นชัยมีลู่วิ่งด้วยลู่ที่เท่าไหร่นะ
1: 1 2
0: 3 4มี4ลู่วิ่งนะครับมีสีอะไรบ้างนะเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเขียวแดงเอาละพอปล่อยตัวปิ๊ดนักกีฬาวิ่ง

0: ้าวลำดับไล่ลงมาเอ๊ะคิดว่าสีใดได้อันดับที่2ล่ะ
1: ส
0: ี
1: ฟ้
0: าอ่ะยังไม่รู้ว่าสีฟ้าหรือสีใดครับสีแดงเพราะว่าทำไมเนี่ยสูสีไหมสูสีไหมครับสูสีกันอาจจะ2หรืออาจจะ3อาจจะ2หรืออาจจะ3เนาะนั้นอันดับที่2อันดับที่3ต้องเป็นสีอะไรกับสีอะไรนะฟ้ากับแดงและอันดับที่4ล่ะคิดว่าสีอะไร
1: ส
0: ีอะไรครับ
1: ส
0: ีเขียวยังไปไม่ไกลจากจุดสตาร์ทหรือจุดเริ่มต้นเลยนะครับเนาะดังนั้นดูทำไมครับห่างจากเส้นชัยมากที่สุดเลยเนาะนั้นสีที่เข้าใกล้เนาะมากที่สุดหรือทิ้งห่างจากเพื่อนๆเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนก็จะบอกได้เป็นอันดับที่1ใช่ไหมครับ2กับ3สูสีกันก็ยังบอกไม่ได้อันดับที่4ก็บอกได้เนาะอันนี้เราก็พิจารณานะครับใช้ทำไมครับความรู้เนาะคาดคะเนแต่ผลการแข่งขันออกมาหรือยัง
1: ย
0: ังดังนั้นอาจจะไม่เป็นดั่งที่เราทำไมครับคิดไว้ก็ได้ดังนั้นการแข่งขันนะครับอาจจะมีแพ้มีชนะดังนั้นคนที่แพ้ก็ต้องทำไมครับรู้จักแพ้คนที่ชนะโอ้ไม่ใช่ว่าทำไมครับฉันจะชนะเสมอไปดังนั้นเด็กๆต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปกันต่อนะครับคราวนี้นะครับยังคงเกี่ยวกับในเรื่องของการโยนลูกบอลแต่คราวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนไปจากอันดับที่เด็กๆต้องมาเรียนรู้กันต่อสำหรับคำว่าคนที่ดังนั้นการโยนลูกบอลมีคนถือตะกร้าอยู่แล้วก็มีคนที่โยนมีใครบ้างอะ
1: ชื
0: ่อแก้วปองอปองไม้โท
1: ป้อง
0: ทออะนอ
1: ทัน
0: ดอโอมอโดมตออะมอตัมไม้โทตั้มดังนั้นนะครับมีคนถือตะกร้ามีคนถือตะกร้าอยู่เขาถามว่าแก้วโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่เอ๊แก้วอยู่ชิดกับตะกร้าเลยคิดว่าแก้วโยนบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ครับเป็นคนที
1: ่
0: คนที่1คนที่1นะอ้าวดูตำแหน่งตรงนี้นะครับยากมั้ยเนี่ยไม่ยากโอ้แสดงว่าโยนเป็นคนแรกก็โยนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่1เอาละครับนี่ครับถัดมาปองปองไม้โทป้องป้องโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ต่อจากใครเลยนะครับต่อจากแก้วแก้วคนที่1ป้องก็คนที
1: ่
0: คนที่2ยากมั้ยครับเนี่ยยากมั้ยไม่ยากเลยนะครับไปต่อแก้วป้องไปแล้วคนต่อไปครับ
1: ท
0: ัน ทันโยนเป็นคนที่เท่าไหร่นะคนที่เท่าไหร่ครับคนที
1: ่
0: 3ก็ต่อจากใครอ่ะต่อจากป้องเห็นมั้ยแก้วคนที่1ป้องคนที่2ทันคนที
1: ่
0: 3ไปต่อครับโดมโดมโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่นะคนที
1: ่
0: 4เห็นไหมครับก็ต่อจากใครอะต่อจากทันแก้วคนที่1ป้องคนที่2ทันคนที่3โดมคนที
1: ่
0: ตั้มคนที่เท่าไหร่ครับเดาได้เลยตั้มคนที่ดังนั้นคำถามต่อไปคือตั้มโยนลูกบอลคนที่เท่าไหร่นะคนที
1: ่
0: คนที่5คนที่5ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเด็กตอบได้เอาละครับเด็กๆครับคำถามต่อไปนี่แหละครับดังนั้นโยนเสร็จแล้วคนแรกก็จะไปต่อท้ายแถวโยนเสร็จแล้วก็จะไปต่อท้ายแถวเห็นมั้ยครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะยังไม่ได้บอกว่าโยนคนละกี่ลูกเนาะแต่ถามว่าเด็กๆคิดว่าใครจะโยนลูกบอลเป็นคนที่6ครับใครครับเพราะว่าแก้วโยนคนแรกเสร็จแล้วกลับมาต่อท้ายแถวนะป้องก็โยนต่อคนที่2ก็กลับมาต่อทันก็โยนต่อกลับมาต่อดังนั้นคนที่6ที่จะโยนลูกบอลคือครับ

0: คือแก้วยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปต่อนะครับคำถามต่อไปใครจะโยนลูกบอลเป็นคนที่7ใครครับก็แก้วเป็นคนที่6กลับมาต่อคนที่7ก็เป็นใครครับ
1: ป้อง
0: กลับมาต่อใหม่คนที่8ถ้าคุณแม็กถามคนที่8ใครเนี่ย
1: ทัน
0: คนที่9คนที่9โดมคนที่10ใครนะคนที่10คนที่10คนที่10ตั้มนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับคนไหนโยนแล้วก็ไปต่อท้ายแถวดังนั้นเด็กๆครับเนาะต้องรู้จักนะแบ่งปันมาก่อนทำไมครับอันนี้ฝากเลยนะในเรื่องของการเข้าแถวเนาะใครมาก่อนก็ทำไมครับเข้าแถวก่อนใครมาทีหลังก็
1: เข้าแถวท
0: ี
1: หล
0: ังไปต่อท้ายแถวนะครับไม่ทำไมครับไม่แทรกเพื่อนดังนั้นเห็นไหมครับเขาจึงมีคนที่เนาะนั้นอันนี้เป็นวินัยเล็กๆน้อยๆนะครับฝากทั้งเด็กๆต้นทางนะแล้วก็เด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเนาะสำหรับอันดับที่ไปแล้วคนที่ไปหรือยังคนที่ไปหรือยังคนที่1คนที่2คนที่3ไปแล้วต่อไปครับเด็กๆต้องรู้จักคำว่าชั้นที่ดังนั้นวันนี้คุณครูแม็กก็ยังทำไมครับนำชั้นเก็บอุปกรณ์กีฬานะครับมาให้เด็กๆนะครับได้ดูกันอ้าวดูชั้นเก็บอุปกรณ์กีฬามีอะไรบ้างเนี่ยลูกอะไรนะลูกฟุตบอลเอาละครับลูกบาสเกตบอลนะครับ
1: บอลเ
0: ทนนิสวันอะไรลูกวอลเลย์บอล
1: ล
0: ูกตะกร้อลูกแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลแฮนด์บอกแล้วแฮนด์แปลว่าอะไรนะ
1: ม
0: ือแสดงว่าบอลลูกนี้ต้องใช้อะไรเล่นครับใช้มือเล่นนะครับเอาละเนาะเป็นแฮนด์บอลนะครับเด็กๆครับคราวนี้โหชั้นที่เด็กๆเคยเรียนมีชั้นอะไรนะชั้นบน
1: ช
0: ั้
1: นกลาง
0: ชั้นกลางคราวนี้ไม่ได้มีบนกลางล่างแล้วมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4มีทั้งหมด5ชั้นดังนั้นถ้าครูแม็กถามว่าลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นไหนบางคนบอกชั้นบนเอ๊ะแล้วถ้าถามลูกตะกร้อล่ะก็บนเหมือนกันแต่บนไม่รู้ตรงไหนเห็นไหมครับดังนั้นบนเหมือนกันแต่เราต้องระบุเพิ่มเติมดังนั้นลูกฟุตบอลคราวนี้ถามลูกฟุตบอลบ้างลูกฟุตบอลเก็บอยู่ชั้นไหนครับชั้นที่1ดังนั้นลำดับชั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวครูแม็กจะให้ชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นชั้นที่อะไรครับชั้นที่1เดี๋ยวเราจะค่อยๆลำดับขึ้นไปนั้นลูกฟุตบอลถามอีกครั้งนึงเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: ชั
0: ้นที่ดังนั้นเด็กๆจะเอาคำว่าชั้นที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการระบุเห็นไหมครับอ๋อลูกบอลเก็บอยู่ชั้นที่อะไรนะชั้นที่1ถ้าคุณแม็กถามกลับไปถามเมื่อสักครู่นี้ลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นที่อะไรนะ
1: ชั้นที่5
0: ชั้นที่อะไรครับตอนนี้เรามองตรงกันมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเนาะเด็กๆก็จะทำไมครับเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งถ้าบอกชั้นบนชั้นบนลูกตะกร้อก็อยู่ข้างบนเอ๊ะบนไหนล่ะบนตะกร้อหรือบนลูกบาสเห็นไหมครับค่อนข้างยากนั้นเรามีคำว่าชั้นที่ช่วยระบุตำแหน่งทำไมครับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาละดูต่อลูกบาสเกตบอลเก็บอยู่ชั้นใดครับชั้นที่อะไรนะ
1: ช
0: ั้นที
1: ่
0: ก็ไล่ลำดับขึ้นไปชั้นที่1มาแล้วต่อไปก็ชั้นที่อะไรครับชั้นที่2เนาะชั้นที่2อ้าวไปต่อลูกวอลเลย์บอล
1: ช
0: ั้นที่อะไรนะอยู่ชั้นที่3ยากมั้ยเนี่ยครับ
1: ไม่ยาก
0: อยู่ชั้นที่3นะไปต่อได้มั้ยต่อนะลูกลูกอะไรล่ะต่อไปตาก็อยู่ชั้นที
1: ่4
0: อยู่ชั้นที่4นะครับไล่ลำดับชั้นขึ้นไปสุดท้ายลูกอะไรอ่ะ
1: ล
0: ู
1: ก
0: แฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นใดครับชั้นที
1: ่
0: 5ไม่ยากเลย

มีชั้นที่เท่าไหร่บ้างนะ1 2 3 4 5ไม่ยากนะครับนั้นอุปกรณ์ก็เก็บให้เป็นระเบียบใช้เสร็จแล้วก็ทำไมครับนำเก็บกลับเข้าที่เดิมนะครับอย่างเช่นชั้นนี้ถ้าคุณแม็กหยิบลูกตะกร้อไปเล่นก็ต้องเอามาเก็บชั้นที่อะไรนะเก็บชั้นที่อะไรนะชั้นที่4นะครับนั้นก็ฝากเด็กๆนะเนาะนำของทำไมครับอาจจะของโรงเรียนหรือของที่บ้านนำออกมาใช้แล้วเอานำเก็บกลับไปทำไมครับเข้าที่ให้เรียบร้อยถ้าเขามีชั้นก็เก็บตามลำดับชั้นให้เรียบร้อยเช่นเดิมนะครับยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับอ้าวดังนั้นชั้นที่นะสรุปเลยชั้นที่เป็นการใช้บอกทำไมครับอันดับที่เช่นเดียวกันนั้นเด็กๆก็จะทำไมครับทำให้รู้ว่าอ๋อชั้นที่1อยู่ตรงนี้นะชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ไหนใครเข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยไหนใครเข้าใจแล้วครับยกมือสูงๆเลยยกมือสูงเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยตอนนี้ก็เชื่อว่านะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะมีความเข้าใจเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.31 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.31 นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงนะครับในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้เด็กๆนะครับเปิดไปหน้า126หน้าที่มีทำไมครับตารางคะแนนการเตะลูกบอลเข้าอะไรครับเข้าประตูเปิดเจอหรือยังเปิดเจอแล้วอ่านคำชี้แจงนะครับอ่านคำชี้แจงเนาะตามครูแบ๊กนะเขียนคำบอกอันดับที่ในช่องว่างพร้อมบอกเหตุผลเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นเหตุผลอาจจะเขียนค่อนข้างยากก็จะให้เด็กๆทำไมครับอาจจะตอบปากเปล่าได้เนาะเดี๋ยวครูแม็กก็จะถามเด็กๆดูที่ข้อที่1นะเขามีตารางคะแนนการเตะลูกบอลเข้าประตูนะให้เด็กๆดูคะแนนแล้วนำคำดูนะคำที่อยู่ด้านบนมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอันดับที่เท่าไหร่ลูกอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4เลือกมาเติมให้เด็กๆพิจารณาตารางคะแนนก่อนมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีอะไรครับสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าคำถามข้อที่1มาแล้วนะข้อที่1สีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่อะไรยากแล้วยากแล้วอันดับที่อะไรนะอันดับที่3เด็กๆก็ดูจากตารางคะแนนนะครับดูจากตารางคะแนนเนาะเขามีคำว่าอันดับที่ให้แล้วเด็กๆเติมแค่คำว่าเลขอะไรครับเลข3เขียนลงไปเลยเติมลงไปเลยเขียนเข้าไปเลยนะครับสีเขียวได้กี่คะแนนนะสีเขียว13คะแนนได้เป็นอันดับที่อะไรนะอันดับที่อะไรนะ

0: อันดับที
1: ่3เติมเข้าไปเลย
0: ได้ไหมครับได้ไหมไปต่อสีอะไรครับสีแดงได้อันดับที่ไรสีแดงได้อันดับที่ไรครับดูจากตารางคะแนนเลยเด็กๆก็เรียงลำดับได้แล้วนะครับก็ตอบได้เลยได้อันดับที่ถ้าถามเหตุผลทำไมถึงได้อันดับที่4คะแนนเป็นไงครับน้อยที่สุดอันดับอันดับที่เท่าไหร่นะ
1: สีแดง
0: อันดับที่แล้วถ้ามีคำถามว่าหนูเขียนคำว่าอันดับที่ไม่เป็นต้องไปดูที่ไหนครับ
2: ข้างบน
0: มีข้างบนเขามีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเนาะเด็กๆก็ดูเลยอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3เขียนอย่างไรเอายากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากนะไปต่อข้อที่3ไปต่อข้อที่อะไรครับข้อที่3สีหอรอเอืองอเลยนะสีเหลืองได้อันดับที่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับอ้าวเขียนเลยเติมไปเลยอันดับที่อันดับที่ออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอที่อ่านว่าอันดับอ้าวอันดับที่เขียนลงไปเลยอันดับที่อะไรนะสีเหลืองอันดับที่1เพราะอะไรลูกเพราะได้คะแนนมากที่อะไรครับมากที่สุดมากที่สุดเลยอ้าวข้อสุดท้ายข้ออะไรเนี่ยข้ออะไรเนี่ย
2: ข้อ
0: 5เอ้ยข้ออะไรลูกข้อที่4เขาถามว่าสีฟ้าได้อันดับที่อะไรนะสีฟ้า
2: 2
0: อันดับที่อะไรนะอันดับที่2อ้าวเติมลงไปเลยดูจากคะแนนเนาะได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ไหมอ้าวอันดับที่ไปแล้วไหนใครเรียบร้อยแล้วเอาเรียบร้อยแล้วลงไปดูที่ข้อที่2ข้อที่2นะข้อที่2โยนลูกบอลเป็นทำไมครับอันดับที่คนที่ก็ทำไมครับเป็นอันดับที่เหมือนกันนะโอมเขาถามเขามีคำถามเลยเด็กๆดูชื่อก่อนมีชื่ออะไรบ้างจอนต้นก้อง
2: เด
0: ีย
2: ว
0: โอมเขาถามว่าโอมโยนลูกบอลเป็นคนอันดับที่เท่าไหร่ครับเป็นคนที่เท่าไหร่นะคนที่

0: 1นะครับหรืออันดับที่1ก็ได้นะอ้าวเอ๊ะ1หรือเปล่า1 1หรือเปล่า
1: ใช
0: ่โอมอยู่คนที่เท่าไหร่เนี่ย
1: ท้าย
0: คนสุดท้ายเลยคนแรกต้องเป็นใครโอ้ยคนแรกต้องเป็นจอนนั้นอย่าโดนหลอกนะครับอย่าโดนหลอกนะโอมต้องโยนเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที
1: ่
0: คนที่5หรืออันดับที่อะไรครับอันดับที่5นะเด็กๆอาจจะเขียนว่าอันดับที่อะไรนะอันดับที่5หรือบางคนอาจจะใช้คำว่าคนที่ได้ไหมคนที่ได้ไหมคนที่อะไรลูกคนที่5อ้าวคนที่ก็ได้นะเลือกอันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งนะครับอ้าวข้อที่2อ้าวทำไปพร้อมกันเลยนะข้อที่2ดอเอียวอเดียวเดียวโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ล่ะเดียวเดียวเดียวเดียวเดียว
1: คนที่4
0: คนที่อะไรครับอ้าวระวังโดนหลอกระวังโดนหลอกเดียวโยนลูกบอลเป็นคนที
1: ่
0: คนที่4คนที่4คอโอนอคนคนที่เท่าไหร่นะคนที่คนที่4ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเอข้อที่3ใครนะกองกองไม้โทก้องก้องก้องโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไหร่ครับก้องก้องคนที่อะไรนะอ้าวเติมไปเลยคนที่3คนที่3ทันไหมเอ่ยทันนะครับทั้งต้นทางทั้งปลายทางนะอ้าวข้อที่4ข้อที่4ตออุนอตนไม้โทต้นต้นโยมเป็นคนที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ต้นต้นคนที่เท่าไหร่นะ
1: 1
0: 4คน2คนที่เท่าไหร่นะต้นต้นต้น
1: 2
0: คนที่คนที่2อ้าวเติมไปเลยคอโอนอคนทออีทีไม้เอกที่คนที่อะไรนะ2สุดท้ายเลยจริงๆคนนี้นะครับโอ้โหจอนแต่เขาไม่ได้ถามง่ายๆเลยเขาบอกว่าจอนโยนลูกบอลครั้งที่2เป็นคนที่เท่าไหร่ดังนั้นโยนเสร็จแล้วเขาอธิบายแล้วนะโยนเสร็จแล้วไปต่อท้ายแถว
1: แล้วก
2: ็ไ
1: ปเป็น7
0: จอนโยนคนแรกเสร็จแล้วไปต่อท้ายแถวพอโยนครั้งที่2จอนจะเป็นคนที่เท่าไหร่ล่ะครับคนที
1: ่
0: คนที่6เยี่ยมๆๆๆอ้าวเติมเลยนะคนที่6ระมัดระวังตัวเลขนะใครที่ทำไมครับเขียนตัวเลขสลับกลับทิศทางแก้ไขให้ถูกต้องนะครับเอาละเอาละทันไหมเอ่ยทันนะครับทันนะต้องใช้สองตาดูต้องตั้งใจดูนะใครที่คำตอบไม่ถูกต้อง

0: แก้ไขทำไมครับแก้ไขให้ถูกต้องเลยอ้าวไหนใครเรียบร้อยแล้วขอดูมือหน่อยหลายยังเอ่ยอ้าวหลายคนแล้วหลายคนแล้วอ้าวมือลงอ้าวเตรียมตัวไปดูต่อหน้าต่อไปนะครับอ้าวเหลืออีกหนึ่งข้ออ้าวหน้าต่อไปอ้าวเปิดไปรอเลยอ้าวเดี๋ยวคุณแม็กรอเพื่อนๆอีกสักครู่หนึ่งอ้าวบางคนเรียบร้อยแล้วอ้าวบางคนเรียบร้อยจากหน้านี้ไปรอต่อเลยนะอ้าวไปนะหน้าต่อไปหน้าต่อไปเป็นตู้เก็บอะไรครับ
1: ของ
0: ตู้เก็บของเขาบอกไว้แล้วนี่ลูกบอลเก็บอยู่ชั้นไหนครับ
1: ช
0: ั้นที่เท่าไหร่อ่ะ
1: ช
0: ั้นที่1ลูกแฮนด์บอลล่ะ
1: ช
0: ั้
1: น2
0: ชั้นที่2ลูกตะกร้อล่ะลูกวอลเลย์บอลล่ะแล้วลูกรักบี้ล่ะอ้าวลองมาดูที่คำถามบ้างต้องตอบคำถามให้ตรงนะข้อที่1ถามว่าลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ชั้นที่จุดๆๆแฮนด์บอลชั้นที่อะไรครับเขามีคำว่าชั้นที่ให้แล้วเติมแค่เลขอะไรลูกเติมแค่เลข2ทันไหมครับ
1: ท
0: ันนะไปต่อเลยได้ไหมครับเด็กๆปลายทางตามครูแม็กทันนะครับข้อที่2ถามว่าลูกรักบี้เก็บอยู่ชั้นจุด
1: ๆ
0: ชั้นที่อะไรครับชั้นที่เด็กๆก็นับเลย1 2 3 4ห้าโอ้ชั้นที่ห้าอ้าวเติมคำว่าชั้นที่ใครที่เขียนไม่เป็นในข้อที่หนึ่งเขามีตัวอย่างให้ดูแล้วว่าอะไรครับชั้นที่นะอ้าวดูได้ชออะนอชันไม้โทชันทออีทีไม่เอกที่เอลูกรักบี้ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที
1: ่
0: 5ดูพุงนะครับของเลข5ดีๆนะหันไปทางไหนนะท้องป่องๆท้องป่องๆ อ้าวหันไปด้านขวาถูกต้องอ้าวข้อที่3ลูกตะกร้อเก็บอยู่ชั้นใดครับตะกร้อ อ้าวเติมเลยอ้าวใครทำได้ทำนำไปก่อนเลยนะครับชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่3อ้าวข้อที่4ไปเร็วขึ้นแล้วลูกฟุตบอลชั้นที่อะไรนะฟุตบอลนี่เขาบอกไว้แล้วลูกฟุตบอลชั้นที่อะไรครับชั้นที่1ชออะนอชันไม้โทชั้นชั้นที่เท่าไหร่นะ1เอ้าสุดท้ายข้อที่5เขาถามว่าลูกวอลเลย์บอลลูกชั้นที่อะไรอ่ะ1 2 3 4ชั้นที่อะไรครับชั้นที่เอาเลยเติมเลยอ้าวใครเรียบร้อยแล้วอ้าวลองตรวจสอบคำตอบนะ ลูกแฮนด์บอลชั้นที่2ลูกรักบี้ชั้นที่5ลูกตะกร้อชั้นที่3ลูกฟุตบอลชั้นที่1แล้วก็ลูกวอลเลย์บอลชั้นที่4อ้าวใครเสร็จเรียบร้อยเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยนะครับใครยังไม่เสร็จเร่งมือนะเฉลยแล้วนะครับตรวจสอบได้เลยเติมเลยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเสร็จเรียบร้อยถ้าใครเรียบร้อยแล้วเก็บอุปกรณ์ใส่อะไรครับใส่ใต้โต๊ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเนาะรับบางคนอาจจะเร่งมือกำลังเร่งมือเนาะเด็กๆครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยตั้งใจดูสองตาสองตาดูสองหูฟังวันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้กันคือการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆวันนี้เรียนรู้คำใหม่ไปมีคำว่าอะไรบ้างนะคำนี้ออานอดออะบอดออะบอดับเอาอีกครั้งหนึ่งตั้งใจฟังมีสตินะครับออะนออันดออะบอดับทออีทีไม่เอกที่อ่านว่าอันดับดังนั้นมีการทำไมครับบอกอันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3แล้วนอกจากนี้คำว่าอะไรครับคอโอนอคนทออีทีไม่เอกอ่านว่าอะไรนะคนที่นอกจากคำว่าอันดับที่เด็กๆยังบอกคนที่ด้วยวันนี้และอะไรนะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เด็กๆบอกตำแหน่งเพิ่มเติมนะนั้นการบอกอันดับที่เห็นไหมครับเนาะเราก็จะระบุตำแหน่งที่มากยิ่งขึ้นละเอียดมากยิ่งขึ้นเด็กๆก็ทำไมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นการใช้ภาษาในการสื่อสารก็ฝากเด็กๆนะครับกลับไปด้วยทำไมด้วยนะ
1: ทบทวน
0: นะครับบทเรียนอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับใครที่ยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จก็ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ครูแม็กเฉลยให้หมดแล้วนะครับอาจจะสอบถามจากเพื่อนๆหรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากคุณครูของนักเรียนนะครับก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบนักเรียนให้ด้วยนะครับแล้วก็ในครั้งหน้านะครับเด็กๆครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งเป็นอย่างไรต้องมาติดตามครับหน้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: างช่วยกันพิทักษ์ป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยชี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50-60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นตีสี่กว่าตีสี่นี่เรากำลังนอนสบายเลย
1: ครับ
0: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม
1: 17ช
0: ั่
1: วโมง
0: 17ชั่วโมงนานไหมวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเรือเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
1: ไม่
0: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4จนถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่ท่านทรงชายชื่ออะไรรู้เปล่า
1: ซุปเปอร์มด
0: ฮะไม่ชื่อเวคาแล้วเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร
1: ่
0: 9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาวันนี้3ทุ่มเลข9ใช่หรือเปล่า
1: คร
0: ับ ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเรามาปักบนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร
2: ์คุณปู่ครับเราเรือนที่ท่านส่งไปแข่งกีฬาเรือใบครับ
0: เพราะนั่นจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูเหมือนแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วคนจะตายลูกหลานหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปตามที่เสียก่อนจะทงมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
2: ครับ
0: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว้
3: น้องจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเรือใบจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: และตอนนี้เด็กๆก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะ
3: ครับ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
4: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่ายเล่นไม่ลาเล่นให้เป็นอะเล่นง่ายแต่ให้เก่งอะเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้เรื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไหมเกี่ยวทางน้ำเนี่ย
5: ไม่เคยเล่นเรือใบ
6: เคยพายเรือที่สวนสนุกค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อสวนสนุกอ๋อ
6: ผมก็เคย
1: อ๋อนั่งนั่งเรือใหญ่อ๋อ
5: ไ
1: ป
5: นั่งเรืออยู่บ้าง
1: เหรอไ
5: ม่เคยพายค
1: ่ะแล้วมาเล่นเรือใบรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
6: ในหลวง
5: ในหลวงราชการที่
1: 9ในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบมาเล่นครั้งแรกในประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องเรือใบเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูลูกท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างล
4: ู
1: กท
4: ่าน
1: ทรงพระวิชาแค่ไหนครับและเดินตามคนถึงมาวันนี้ครูติ๋งจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบได้ติดไว้ที่นี่นะครับ THA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรดากับราชนาวีนะครับ
7: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบเลย
1: อ๋อไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะครับ
7: วังไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวังไกลกังวลครับทีนี้เรามาดูรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์ท่านเลยคือชื่อว่าเรือ
7: ราชประแตง
1: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ทางบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมนี่เองนะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบนะกับฝ่ายหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่ากันโดยรับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ทั้ง3รูปนี้ทุกคนก็ได้ครูตึงเล่าให้ฟังบ้างพอสังเกตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามครูตึกไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาผิงหยางก่อน
5: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนเหรอครับ
1: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งเรือใบแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
8: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะคร
1: ับ ก็มีประมาณ4-5ชาตินะครับที่พอจําได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
4: อยากเล่นครับ
1: แต่ครูตึกจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบมันไม่วิ่งนะลมมันเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปถ้าลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
4: อยากเล่นแล้วคร
1: ับ ไปกันที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกแล้วลงเล่นกันกับพี่ๆเรานะครับ
9: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
4: พร้อมคร
9: ับโอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่านอันนี้พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
10: ครับ
9: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลย น้ำแข็งน้ำแข็งคู่กับพี่สายป่านเอ๊แค่คู่กับพี่เชนเชมาเชมานัชชานเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามัดนะลูกได้บัดดี้กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีอยู่2อย่างมีตัวเรือ
2: ต
9: ั
2: วเรือก
9: ับ
2: ใบ
9: กับใบเก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2อย่างนะลูกมีกับใบเหนือลมเค้าเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเค้าเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามัดขึ้นไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบการขึ้นเรือลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจะคว่ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างงี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเค้าเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรื่องหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับเห็นป่าวเห็นมั้ยครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาดึงใบเข้ามาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูวิธีการแท็กการกับใบเหนือลมวิธีง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้หมุนเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้ม

0: ไปตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งนึงแล้วขึ้นหางให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกลับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยลูกคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากผ่าหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปึ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มขึ้นหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องขึ้นหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
1: แล้วสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
0: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่สองลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่ไหมลูกแล้วมีอีกทุ่นหนึ่งอันนี้จะต้องใจก็คือกลับใบมันอ้อมมาอย่างนี้หางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือ power เร่งความเร็วกับลดความเร็วดูใจอีกทีนึงดูใจอีกทีนึงนะครับใจก้าวขาเห็นไหมสบายนะลูกถึงหางปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันจะมาเร็วมากกลับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหม
2: ผม
0: เอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามัดลงมาลูก
3: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้วสู้ๆนะ

ลานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: ที่เด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่าครับ
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่บัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยไปเอาล่ะ

0: จะได้ไปลองเล่นเรือใบกันจริงๆแล้วสู้สู้นะครับเด็ก
1: ๆความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามสไลด์ข้างลงไปจับเทเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้

0: 4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรอย่างนี้ความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนเยอะถ้าเขาอยากสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมประมาณนี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นเลยน้องปิงหยางเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้จะเอาน้ำหนักแค่ประมาณ50นะฮะในน้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันๆนึงเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเรือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความอุตสาหะมีความมุมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวจากหัวหินมาที่หาดใจงามของระยองนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะครับท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพระหัตถ์ของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดงจันทร์นะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับประเทศของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติเย็นนะครับ
2: ผมคิดว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความคิดว่าต้องทำอะไรยังไงเรือถึงจะแล่นได้เร็วแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยฮะแล้วก็มีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
3: วันนี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยนี่จากที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบต้องใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่านั้นเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบแล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถเล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจาก

0: ินเพื่อมาเกาะไดงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงชอบมากๆเลยค่ะ
1: กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่านในการต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำ

0: นาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมี

0: ความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
1: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างคะ
0: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
1: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
1: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
0: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและก็ในสังคม
1: คุณหมอบอกมันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
1: ์
0: ใช้โทรศัพท
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
1: ค่ะ
0: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม
0: ่
1: ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดินต
0: ่
1: างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะค
0: ะ
1: เพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขา เขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่แ
1: ล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know you're my mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But you do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็ตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถ
0: ึ
1: งแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้ว อคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีคำว่าแก้วน้ำ
1: ค่ะ
0: วิทยุ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาดินสอไม่ใช่เอาหมดแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะ
1: ก
0: ็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
1: ค
0: ่ะแต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
0: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ค่ะใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: ก็8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8เหรอคะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
1: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะคะ
1: แล้วบอกจะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
0: คิดในใจแล้วบอกจะคำตอบหมอเห็นไหม
1: 76ค่ะ
0: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไป
1: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรคะ76ใช่ไหม
0: คะ
1: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: เป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็กลายเป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอคุณหมอฟาดหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเพียงแค่สมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
1: ้
0: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะ มีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ด้วยคำสอน
1: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธียังไงได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายกำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือหลักการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านนึงคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงข้อมูลแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วยเร
0: ื่อง
1: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้วใส่ใจตัวเองด้วย
1: ใ
0: ช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างน
0: ี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่รบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อามันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิตที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะ

0: ยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องอีกต่อไปแล
0: ้
1: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: ไปหลุดด้วยนะคะ
0: ใช่ๆค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: คุยง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนๆนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการเชื่อมมาเครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับทางงานตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนปวดใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากเพื่อนนะพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ย

0: แล้วน่าสงสารไหม
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: ุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30 วันตุ้ง30 วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไป

0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักถ้าเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ยผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีค่ะจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อ่ะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืช1ชนิดไม่จําเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทําผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทําให้การทํามะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุง

ดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: ันนี้คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นอาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: ะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัท

เอาไปจำหน่ายต่ออีกทีหนึ่งอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปาะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่สอง

0: ็วางราคา
1: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
2: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ
0: ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อ
3: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะมีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
4: ข้าว55บาท
5: เลิกไม่ไหวทําก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
6: หน้าจิ้มน้ําพริกเน
0: า
6: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทําอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทําให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินน่ะพี่ก็มีความสุขแล้วอ่ะ
1: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เป็นพันโนราเป็นเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนในที่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมนเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพท

และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงก็ท่านพระยาสุสุนก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับ
1: สายลมพระยาสุสุนก็ต้องสองพี่น้องคุณนั้นเขาเป็นมาราเทศ
0: ครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับท่านพระยาสุสุนก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านพระยาสุสุนก้าจากใส่ลมครับก็มี VR969กับ VR938สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาคอมพิวเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็VR969กับ VR938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเซนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับแต่สุดก้าจากสายลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุดก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็

0: หนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลุกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
1: ออกครับท่านเบียร์สุดถึงกล้าจัดได้ลงครับรับทราบรับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดเนี้ยเราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วนะคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาส

าตในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิตรลดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือจะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

0: ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เงาะพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there are the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can.Have a

ากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วแล้วทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งนึงอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณอ๋อฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้สื่อสารสวนจิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

0: แก่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่มีรีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนรวมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นก็พูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
0: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
1: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
0: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: พี่แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกใช่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังตัวมาช่วงปี2517เป็นเกิดบุญบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมายังก็ฮ้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญบั้งไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเมื่อที่5คำกันไปจะเป็นวงไข่พญานาคเพิ่มโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อปลาบึกปลามือบ่จะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันสิบวงสรวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งเข้าขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฮาก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: าะ
0: เฮาเก่าโบราณกันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบ่รู้ครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกอ่ะ
3: บ่บ้านแ
1: หละน้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับเพิ่นมา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด้เ
0: เป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเก็ดเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงินมันกระบวนเองแต่มันครอบคุมมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่เอาละเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้อยู่ให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสิบอลหมดแล้วมันครอบคุมมาอยู่หรอเฮ็ดลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านในบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอายังมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฟุกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลง2ลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดนั้นมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
2: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะนะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าบ้านจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายได้ตั้งใจเลย

0: ากาศทำให้เป็นสนามเพื่อมาที่ปิดเปิดครับต่อที่ปิดเพื่อน
1: ประสักกันอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างถือข่วงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเงี้ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
1: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับนาวาเทพสถิตนาวาได้

0: ญาเขาให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การนี้ตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับบทเหรียญเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะทยอยมาพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังแล้วมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบ

ก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้อะไร

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:20 น.

นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Foodwork วันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: อัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
1: พ่อจ๋าหนูถามหน่อยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาพระราชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางแล้วเอามาทำปุ๋ย
3: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
3: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อน้องไม้ครับน้องไม
1: ้น้องไม้สวัสดีครับ
3: น้องไม
1: ้น้องไม้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ
2: ายุ9 เดือนครับ
1: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
3: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
3: โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่าฝ่า300อะไร
3: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่าง
1: น
3: ี้แหละ
1: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะครับ
3: กินเลยลูกกินเถอะ
1: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
3: แล้วตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: แต่ผมกลัวเป็นป้าเป็นพี่สาวของแม่ไม้
3: เมื่อกี้ตอนน้องไม้ผมไม่กลัวนะ
1: ใช่ไหมกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
3: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิกฟูจ้ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
3: ฟ้าอยากลองไหม
1: ได้ค่ะ
3: เอาเลยพ่อ
1: มาขี่ได้เลยเหรอ
3: ชัวร์แล้วชัวร์แล้วมันจะกลายเป็นไงข้างบนข้างบนอากาศ
1: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อไม่เล่นพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก่อนพ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
3: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
1: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกว่ามี
3: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
1: สูงมาก
3: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
1: แบบตรงๆเลยนะคะ
3: เรื่องอัตลักษณ์
1: อยากเข้าไปคุยด้วยบ้างตรงเลยค่ะ
3: อยู่ก็ได้ได้เลย
1: ไกลเหลือเกินตรงนี้ก็ได้ค่ะ
3: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
3: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: หน้ายาวเล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
3: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
3: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
1: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดได้ละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
3: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
1: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
3: มันแล้วมันก็งามสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
1: ไม่งั้นยังไงครับ
3: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
1: ไรเขาจะไล่นะครับใช่ไหม
3: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเนี่ยไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
4: ดูนั่นสิคะพี่ขาวดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
3: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
4: พี่ขาวนกน่ารักมากเลยค่ะ
3: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้
3: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนอะ
2: ปล่อยไปนี่เลยเนาะ
3: ปล่อยไป
2: แล้ว
3: กลับเถอะพ่อ
2: โชคดีนะ
3: หิวแล้วหาอะไรกินเถอะ
1: ไม่แล้ว
2: ถ
1: ึ
2: งที
1: ่
2: ชอบที
1: ่
2: ชอบนะถึง
1: ที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
3: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ่อ
2: ไม่อะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก
3: ็โอเคตามผมขึ้น
1: ไปได้ไหมฮะ
3: เฮ้ย
1: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
3: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
1: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งหนูไม่ล่ะ
3: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
1: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได้
3: เอาไหวเอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
1: ลองกลับไปปึ้ง
3: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้ว
1: อ่ะ
3: คือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
1: แล้วฟ้าจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
3: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมาก
1: จริ ง
3: อย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
1: จริงเข้าใจเรื่องหรือยังคะ
3: อย่าเลี้ยว
1: เข้าใจเรื่องหรือยัง
3: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: ก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
1: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
5: อ
3: ันนี้อะไร
5: อันนี้จะเป็นน้ำยั่งคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี่คือน้ำต้มกะปิ
3: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
1: ขายเป็นขวดก็คือเอาหลอดเจาะลงไป
3: ถูกต้อง
5: ไม่ใช่เราจะใส่น้ำตาล
3: เล่นไม่ดูแม่เลยแม่ไม่เล่น
1: แม่ไม่เล่นน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
3: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
1: ต้องคนเยอะไหมคะแม่
5: ถ้าสองคนสามคนก็ได้
1: ถ้าสองสามคนก็ได้แม่แม่
3: มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
1: แม่เลือกแล้วนะ
5: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
3: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
5: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
3: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
5: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของที
3: ่
5: ทำให้หอม
1: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
5: ใช่จ้ะ
1: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
5: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
3: เสร็จแล้วครับฟ้า
1: ค่ะ
3: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
1: จริงๆอ่ะฟ้าเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ถนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
3: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได
1: ้
3: นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
1: นี่ไงอยากรู้ว่าเป็นยังไง
3: แล้วก็มีใบชะพู
1: ใบชะพูค่ะ
3: กับกลีบดอกบัว
1: กลีบดอกบัว
3: ไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
1: ได้นะ
3: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะพ
1: ูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึก texture แบบสมุนไพรต่างๆตัวของกุ้งแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มปุ๊บมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็นเลย
3: ปลารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
1: ยังไงคะ
3: เราต้องมาเป่าฉุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
1: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
3: อร่อย
1: 1 2 3หนึ่งสองสาม
3: เฮ้ย
1: ก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
5: ใช่ใช่ขาดไม่ได้เลย
1: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะ
5: ได
1: ้แม่
5: อ
1: ัน
5: นี้
1: กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
5: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
1: เอาที่สบายใจพริก
5: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอีซีเนาะ
1: มันจะเผ็ด
5: ใช่
1: พริกอินทรีย์มันเผ็ดจัด
5: ใช่พี่เขาไม่กินเดียว
3: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้ว
1: จริงหรือเปล่าก
3: ินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นพี่กินมาแล้วน
1: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
3: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าว
1: อ่า
3: ไม่มีเลย
1: ไม่มีความมะพร้าวให้หร
3: อ
1: บ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
5: ใส่ตั้ง2ชิ้นอ
1: ่
5: ะ
1: ใช่
3: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันที่เดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
1: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
3: เผ็ดจริงไม่ไหวแล้วไปหาน้ำก่อน
1: อ่ะพี่บุ๊กไปไหน
3: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
5: อ่าคุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
1: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
5: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
1: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
5: น้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
1: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
3: ชิมครับผม
1: มา
3: อืม
5: แม้ว่ามันก็เข้ากัน
1: อร่อย
5: นะมันก็เข้าก
1: ัน อร่อยเลย
0: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวเหนียวหรือ เปล่า
1: ก็หนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอ่ะอร่อยมาก
0: แล้วมันหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
1: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
5: คาราเมลแบบไทย
0: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่มาเป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
3: โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
1: ไอ้สีชมพูที่ไปเห็นใช่ไหม
3: นี่แหละคนนี้
1: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
3: แล้วเมื่อกี้ที่เราชิมก็จะมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันน
6: ี่มีดอกอัญชันด้วย
3: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
6: มีดาวเรืองด้วยครับ
3: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
6: ปลูกเองหมดเลย
3: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
6: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
3: คุณรู้จักไหมนายโยน
7: ไม่รู้จัก
3: ผมเคยเล่นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกมึงสนุกมาก
1: ได
3: ้อันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมครับ
6: มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
3: ครับแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
6: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
3: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
1: ค่ะ
3: แทน
1: เย
3: ้สมมติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ยาก
1: คือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
3: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
6: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
1: โอ้ข้าวน้ำตาลต่ำ
3: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
6: ใช่ครับ
3: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
6: ใช่ครับ
3: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตำที่เตรียมไว้
6: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ำลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
3: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
6: ก็จะกำต้นข้าวขึ้นมาประมาณกำฝ่ามือนึงเนี่ย
1: กำฝ่ามือ
3: ฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่าง
6: น
3: ี
6: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
1: บ้ามเขาให้
3: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
1: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตะขาพี่จริงๆค่ะ
3: 1 2 3
1: มันและบ้อมลงไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้อมเขาให้อ
6: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่มั้ยครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
3: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
6: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันธุ์ข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30ถึง40กิโลกรัมต่อไร่
3: เพราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นบางต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: การมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้เขามีกิจกรรมด้วย
1: กิจกรรมคืออะไรคะ
6: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในสวนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
3: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
6: ได้ฟรีไปเลย
3: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
6: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
3: คุณชอบไปทำอะไรกิน
1: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
3: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
6: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
1: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
3: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
6: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3: เช่นความดัน เบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยว
6: มันได้หลายอย่าง
1: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้
3: เขามีทั้งผักชีผักสลัดผักคอนผักกิโลเลตโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณคิดอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเลตโอ๊กถูกไหมครับ
6: คือเลตโอ๊กครับผม
3: แลกกับเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
1: ฟาร์มมั่นใจค่ะ
3: ผมมั่นใจได้
1: ฟาร์มมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
3: เอาเลตโอ๊ก2ต้น
1: ค่ะ
3: เลดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
1: หู
3: เป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
1: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
6: สุดยอดเลยครับ
3: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอร์สถูกไหมครับมันจะมีคอร์สใหญ่ๆใช่ไหม
6: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท
3: ่
6: า
3: ไหร่อ๋อไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอันเนี้ย
6: อันนี้คอร์สโดเมน
1: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกัน
3: คอร์สโดเมน
1: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอร์สเหรอคะ อันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
6: อันนี้สายพันธุ์ครับ
1: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพันธ
6: ุ์คอสโลเมน
3: รู้จักไหมครับอันนี
1: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
3: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
1: ้
3: อันนี้กี่วันครับ
6: อันนี้40วันครับ
3: แต่กำลังกินแล้ว
6: ใช
3: ่1ต้น2ต้น
1: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
3: อีกต้นนึง400
1: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
0: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตัง
3: เฮ้ยหูใกล้เคียงแล้ว
1: ใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
3: เอออีกลูกนึงอีกลูกนึง
1: แม่หนูสอน
3: ไปไหนมาไหน
1: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆนะหนูฝากไว้ด้วย
6: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
1: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
6: อ๋อ
1: ของฝาก
3: แบบนี้ได้เหรอ
6: แบบนี้ได้เหรอครับ
1: ไม่ได้เหรอคะ
6: ไม่ได้ครับต้องช
1: ั่
6: งลงไป
1: ทำไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
6: เรียบร้อย
1: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่จริ ง
3: 500กรัมเท่าไหร่
6: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาทท
3: ีละต้นเลยไปเลย
1: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี
3: ้ผมเป๊ะมาก
1: มาลองดูสิครับพี
3: ่เป๊ะเลยไหม390
1: เป๊ะเลยไหม
3: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
1: พี่เราเอามือออกสิครับพี่โกแบบจับได้นะคะ
3: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
1: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
3: ขาดเยอะ
1: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกันเกินที่ลงตัวค่ะ
6: เอามาผสมกัน
3: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร
1: ่300นี่เท่าไหร่
3: ถ้า300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
6: 330บาทครับ
1: 30บาท
6: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
0: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน
3: เราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
6: ใช่ครับออ
1: ร์แกนิกหมด
3: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
1: จะเป็นออร์แกนิกเอาจริง
3: ๆใช่แล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูครับเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
3: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
6: สลัดวังน้ำดำครับผม
1: สลัดวังน้ำดำ
6: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปฉี่ก่อนครับ
1: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะฮะ
6: นึ่งครับ
1: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
6: อ๋อ
1: มันขอโทษค่ะมัน
0: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
6: ก็จะมี
1: อะไรบ้างคะ
6: มีรากผักชีครับ
1: 3เกล
6: อ
1: มันคือ3เกลอ
6: แล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
1: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็น4เกลอ
3: ไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
1: ไม่มีพริกไทย
6: 3เกลอต้องมีพริกไทยด้วย
1: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่าวว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
6: คีโตคือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
1: ค่ะ
6: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
1: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
6: ทีผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
1: ครับผม
6: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
3: ก็ไปเอาไขมันมา
6: ไปเอาไขมันมาใช
3: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วย
6: ออกมาด้วย
3: อันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
6: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิติทัลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำครับ
1: น้ำปลาค่ะ
6: น้ำปลาก็ต้องเป็นคีโตนะครับ
1: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
6: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
3: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
6: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
3: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
6: วันนี้แอลมอนด์นะ
1: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
6: ใช่ครับ
3: ใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
6: ใช่ครับ
3: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
6: ต้อง
3: ลองฟ้าเคยกินมาก่อน
1: ฟ้าไม่เคย
3: ครั้งแรกเลย
1: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำ ASMR เหมือนกันนะเนี่ยพี่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
3: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
1: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณคิดผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
3: ไอ้ตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์อ่ะเนื้อมันจะแน่น
1: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่มั้ยฮะพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักกรอบมาก
3: ใช่ดีๆผักแบบสด
1: ผักดีมากพี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
3: คุณจะทำอะไรครับ
1: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี้ แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงสัดส่วนของฟ้าคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะบีทรูทพระเอกของเรา
3: คุณเอาไปทำอะไรมา
1: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
3: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
1: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้นๆเพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงงานบวชค่ะพูดทำไม
6: ไปเลยครับ
1: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นตัวของน้ำสับปะรดนั่นเอง
3: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเก็บน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้อย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
1: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
3: ไม่ขึ้น
1: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
3: มันต้องได้ยินเสียงน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
1: ก็พี่ใส่ไปก้อนหรืออยากได้เสียงกระแทกไปใส่มาสักลังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูว่าได้ละ
3: ได้แล้ว
1: รู้สึกถึงความเย็น
3: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
1: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งเมื่อสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
3: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
1: ได้ค่ะ
3: อันนี้ของคุณจบแล้ว
1: ของปลาจบแล้วค่ะ
3: มาถึงของผมบ้าง
1: ได้ค่ะพี
3: ่อยู่ช่วยไหม
1: อยู่ช่วยสิคะ
3: อย่าเลย
1: อย่าบอกให้ฉันเลือกเลย
3: อยู่มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโร
1: ค่ะ
3: พี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
1: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
3: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
1: มีความกรุบกรุบ
3: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่คาราเมลอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กลิ่นเลยนะ
1: หอมค่ะหอมรู้แมสเลยค่ะพี่
3: ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะครับผม
1: ชอบ
3: มันจะหอมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและทีเด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
1: ค่ะ
3: เม็ดมะม่วงอย่าพานเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เดาออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
6: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
3: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
1: ต้องค่ะ
3: เก็บตังค์ด้วย
6: ต้องทวงตังค์ก่อน
3: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
6: เหมือน
1: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
3: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
1: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานหวานนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วแปลว่ากลิ่นสมุนไพรมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
3: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ให้รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
6: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
3: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
1: ก็ต้องแก้ด้วยการ
3: กินน้ำ
1: กินน้ำนั่นเองถูกไหมครับ
3: ครับผม
1: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการสั่ง
3: ว่าแล้วน้ำบีรูทออกมาทำไมล่ะครับผม
1: เอาวางให้สวยๆค่ะเพราะชอบสีเฉยเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
6: ใช่
1: ถ้าพาเปลี่ยนเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
3: ไม่น่าจะเข้า
1: ไม่ต้องมีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
3: คุณผู้ชมคือการที่เราคิดอาหารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรงๆ
7: บอกกันตรง
3: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
1: แค่นั้นก็พอ
3: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะนะตั้งแต่เรื่องของควาย
1: เอาง่ายๆพี่การโยนข้าวเนี่ยอะไรเจอมาก่อน
3: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ้ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตเป็นอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามา
1: ขึ้น
3: ใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
3: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
3: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:10 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แก้ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกๆขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกภาพว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าอ่ะก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดรนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนก
1: ันก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดให้เห็นว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างแล้วต้องจัดการยังไงแบบเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
0: เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
0: ครับ
1: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาซะหน่
0: อ
1: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3
0: ครับ
1: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ่
1: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
1: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่
0: ครับ
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
0: ครับ
1: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
0: ครับ
1: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
0: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึก และคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
0: ่
1: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่าเอ็มดีรีไซเคิลครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ MD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: แล้วเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
3: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
3: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
3: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
3: ของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได
4: ้ทำได้
0: อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
0: ัน
5: นี้ยังใช้ได้ครับ
0: ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ท
0: ุ
5: กอย่างเลย
0: โอ้อันนี้ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: บริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้คือของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
0: ต้องนัดคิว
4: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: น
0: ั
4: ดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
4: ่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
4: จาก
0: ว
4: ัน
0: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาที่เอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจะเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อ่านต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำเขาทำติ๊กเกอร์ออก
0: กระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
3: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเสิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเคลื่อนที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
0: ็
7: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเสิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
3: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป
0: ็
3: นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริ

0: แต่คนอื่นต่ออ
1: ่ะถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
0: โอ้โหครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
1: เอาละอันพ
0: อเอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
0: อัน
1: นั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
1: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อยเนี่ยเราเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
1: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
1: ่
0: าย
1: ใช
0: ่ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: อ
1: ันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่นพี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่2เมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมซักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อยู่ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรี

และตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับโจรหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่มาไป
1: เย่ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
3: มีหน้าส่งเสียงเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำเพื่อชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่แ
0: กนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ล่ะจ้า
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า

0: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
3: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
4: สวัสดีครับ
5: จ้า
3: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้า
0: คุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
6: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
3: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของพิษ 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
3: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
6: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
3: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
3: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
4: ครับ
6: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
6: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือ

0: การหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
1: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
2: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
1: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
2: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
2: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
2: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับPM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั่นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะแล้วเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบทค่ะเป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งอีกทั้งยังทรงพระมหากรุณารับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอีกด้วย
1: ในรัชกาลตั้งแต่1ถึง10มาเนี่ยของราชวงศ์จักรีเนี่ยประเทศสยามหรือประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากอย่างที่เรารับทราบกันในทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง3แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่จะต้องยืนหยัดให้ได้รักษาเอกราชให้ได้ในท่ามกลางการล่าอาณานิคมของทางฝั่งตะวันตกแล้วสุดท้ายก็มาถึงรัชกาลที่5เราทำสำเร็จรัชกาลที่5นี้ก็คือการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้นะแล้วตั้งแต่5ถึง10เนี่ยเราก็จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกรัชกาลถือเป็นเรื่องหลักท่านก็คือดูแลราษฎรตัวอย่างของรัชกาลที่9นี่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าการดูแลราษฎรเนี่ยท่านจะมุ่งไปที่กลุ่มราษฎรของท่านที่สมัยนี้ใช้คำว่าเปราะบางนะจริงๆก็อาจจะมีหลายนิยามยากจนบ้างอยู่ในที่ห่างไกลบ้างพิการบ้างเป็นผู้สูงอายุบ้างเด็กเกินไปบ้างกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะได้รับพระราชทานพระราชโอบายหรือพระราชดำริให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐบาลเขาให้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับมีสายพระเนตรของพระอินทร์มั้งจ้องมาจากท้องฟ้าแล้วก็มองดูว่าคนไทยเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่ยังขาดแล้วท่านจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างรัชกาลที่10ก็เช่นกันถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวในช่วง 8-9 ปีมาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ดำเนินพระราชภารกิจเนี่ยตามนี้จริงๆเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของสาธารณสุขเราต้องยอมรับฮะว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมันมีชั้นของมันอยู่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกรุงเมืองใหญ่ในกรุงเทพก็ดีในปริมณฑล EEC ในตัวอำเภอเมืองเช่นเชียงใหม่ก็ดีลำปางก็ดีพิษณุโลกเนี่ยจะได้รับการดูแลระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขอีกระดับหนึ่งเรามีโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆในผมใช้คำว่าเมืองบนกับเมืองลุ่มเมืองบนก็คือที่ผมกราบเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะมี medical center medical hub ถ้าเป็นของโรงพยาบาลเอกชนก็ชั้นหนึ่งของโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรายังมีเมืองลุ่มหรือเมืองล่างอีกก็คืออำเภอรอบนอกแล้วก็ชายแดนชายขอบแล้วก็ในพวกที่ยากจนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในหลายๆโครงการด้วยกันนะถ้าผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างของรัชกาลที่10เนี่ยตั้งแต่ดำรงพระอิสรยศเป็นสมเด็จพระยุพราชแล้วนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยจะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสแล้วก็อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรในฐานะนายกครม.เนี่ยก็ได้คิดกันว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญ นะถวายอะไรเป็นของขวัญก็ได้เข้าขอพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที่9รัชกาลที่9รับสั่งประโยคนึงซึ่งอาจารย์ธานินทร์นำมาเผยแพร่อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวฉันขอให้คิดว่าของขวัญนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้น พราะฉะนั้นเมื่อได้แนวทางอย่างนี้รัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ก็เลยไปคิดกันเพราะในช่วงนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่สีแดงสีชมพูในสถานการณ์สู้รบในป่าใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันนะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในเขตสีชมพูสีแดงเนี่ยเขาจะขาดการเข้าถึงระบบโรงพยาบาลนะอย่างดีก็จะมีสถานีอนามัยมีอะไรต่ออะไรไปนะครับแต่ก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรประจำนะเพราะนั้นครม.ก็เลยคิดสูตรขึ้นมาได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะถวายโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอยู่ในท้องที่สีชมพูกับสีแดงแล้วก็ขอพระราชทานนามว่าเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นอันนี้ฮะจึงได้เกิดโรงพยาบาลระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเรียกว่าระบบโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชมีทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศแต่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารช่วงนั้นมันประมาณพ.ศ.2520-21นะฮะแล้วก็เสด็จสมเด็จพยุพราชเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เองหมดเสด็จเปิดโรงพยาบาลทุกโรงหมดนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังเสด็จเยี่ยมอีกนะเสด็จเยี่ยมเป็นระยะทุกแห่งแต่ที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนคือพระบรมราโชบายที่ได้พระราชทานให้ระบบโรงพยาบาลยุพราชที่จริงมีเยอะแต่ขออนุญาตยกขึ้นมา3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยตั้งแต่แรกเลยรับสั่งว่าขอให้พวกเราชาวยุพราชทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยตระหนักให้ดีนะรัฐบาลสมัยนั้นด้วยราษฎรด้วยเขาช่วยร่วมกันบริจาคเงินเนี่ยเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลให้พวกเราไปทำงานดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะยากจนอันนั้นก็เลยถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเรา40กว่าปีเราไม่เคยทิ้งเลยนะเพราะเราจะมีโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารอันที่สองหลังจากนั้นไม่นานก็พระราชทานพระราชบายอีกข้อนึงว่าถึงเราจะอยู่ห่างไกลถึงเราจะดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารแต่เราต้องพัฒนาคุณภาพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะนี้21แห่งเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์เขาเรียก Hospital Accreditation หรือ HA ซึ่งเป็นระบบคุณภาพของโรงพยาบาลไทยเองนะผ่านทุกแห่งแล้วครับแล้วก็มีอีก3แห่งเนี่ยท่านทะเยอทะยานมากผ่านระบบของนานาชาติ JCI ด้วยนะฮะซึ่งเราก็ภูมิใจมากนะเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาเนี่ยประโยชน์ก็คือตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่อันนี้หลังจากที่เสด็จครองราชเมื่อ2559ก็มีรับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีท่านประธานมนตรีก็มาเล่าให้พวกเราฟังพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ว่าได้รับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีว่าในช่วงที่ผ่านมา40ปีเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลได้รวบรวมความดีความเก่งไว้แล้วขอให้เอาความดีความเก่งเนี่ยออกไปทำงานสุขภาพชุมชนก็ไปหาหรือชุมชนเขาอยากได้อะไรตำบลนี้อยากจะทำอะไรตำบลนี้อยากทำอะไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพของเขาด้วยเนี่ยนะก็เกิดโครงการขึ้นมาขณะนี้ก็เรากำลังรวบรวมนับเนื่องได้100กว่าโครงการ

0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนั้นแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น2ค่ะต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์เป็นอนามัยชนบทและเป็นโรงพยาบาลอำเภอตามลำดับในปีพุทธศักราช2520เมื่อรัฐบาลมีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงพยาบาลอำเภอเมืองสระแก้วก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะและพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2520และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2521ค่ะ
1: จริงๆผมได้มีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยุพราชตั้งแต่2542นะครับหลังจากที่ได้ทุนของสำนักปลัดกระทรวงนะครับจบบอร์ดอายุรกรรมมาก็มาทำงานที่ยุพราชสระแก้วตั้งแต่2542แล้วก็เป็นอายุรแพทย์คนเดียวด้วยนะครับที่ปฏิบัติงานที่นี่นะครับก็อยู่จากที่เราตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็มีแค่อาคารเล็กๆเป็นอาคารสมัยโรงพยาบาลอำเภอทั่วไปนะครับก็สมัยนั้นก็มีความยากลำบากเหมือนกันนะครับก็ผู้ป่วยไม่มีที่จะนอนนะครับก็นอนบนเสือนอนบนซัมเมอร์เบดนะครับเราก็มีความแออัดเราก็คุกเข่าราวก็ว่าได้นะครับก็คืออันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับคือยาปฏิชีวนะที่แบบเกรดดีๆสูงๆเนี่ยมีแค่ 2-3 ตัวเราก็มาพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มันเติบโตจากที่การยกฐานะของจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่2ประมาณวันที่2กันยานะครับ2536เนี่ยก็ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเป็นจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลจังหวัดในปีเดียวกันก็คือ2536นะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เราก็ปรับขนาดเตียงขึ้นมาเรื่อยๆจาก120เตียงจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ400เตียงนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะเห็นการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลจากที่เป็นในส่วนของอายุรกรรมเองจากที่เรามีวอร์ดอายุรกรรมทั่วไปเราก็ให้บริการฟอกไตให้บริการหาเรื่องอุปกรณ์เรื่อง CT แล้วก็เรื่อง MRI เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ขยายบริการต่างๆขึ้นมาในเรื่องของปฐมภูมิที่เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลก็คือเราก็พยายามที่จะเน้นส่งเสริมป้องกันเรื่องการมีความรู้ด้านสุขภาพนะครับก็ปี2ปีนี้เราก็เริ่มลงพื้นที่จัดตั้ง Health Station นะครับก็คือศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีสุขภาพสำหรับประชาชนซึ่งเราไปตั้งที่ร้านค้าประจำหมู่บ้าน
0: อ๋ออย่างนั้นเลย
1: อันนี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องสุขภาพตนเองได้ง่ายสิ่งที่เราให้ก็เช่นเรื่องการวัดความดันนะครับการเจาะน้ำตาลนะครับตอนเช้ามาร้านชำก็มาเจาะวัดน้ำตาลในเลือดวัดความดันนะครับอสมในพื้นที่หรือว่าเจ้าของร้านชำก็จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รพสตเพื่อที่จะดูประเมินในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้เองก็ได้กลับไปทำงานตัวเองไม่เสียเวลาในการทำงานนะครับก็และขณะเดียวกันก็คือเป็นการคืนข้อมูลให้เขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ในงานปฐมภูมิที่เราจะพยายามขยับขยายซึ่งในปีนี้ต้นปีเนี่ยก็จะครบทุกตำบลแต่ว่าปีหน้าก็คิดว่าจะพยายามทำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปฐมภูมิส่วนในงานตติยภูมิหรือว่างานเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขานะครับแต่ว่าสาขาละเล็กละน้อยนะครับด้วยโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็พื้นที่ความดึงดูดคนให้มาอยู่นานๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็พัฒนาได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะฮะที่ช่วยมาดูแลเรื่องนิ้วเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมตกแต่งมาดูแลเรื่องความพิการนะครับหมอจากสู่แพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อหินเรื่องจอประสาทตาก็มาตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่พัฒนาศักยภาพในการดูแลนะครับหรือในส่วนที่เป็น ลุ่มมะเร็งเองเนี่ยก็เราก็มีหมอโรคเลือดหมอมะเร็งทางนรีเวชนะครับที่ช่วยดูแลซึ่งคาดว่าอนาคตหลังจากที่เราสร้างตึกเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดวอร์ดนะครับมะเร็งให้กับทางแพทย์นะครับ
0: สมัยก่อนที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาประจำอยู่ที่นี่ดูแลผู้ป่วยยังไงคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้ต้องส่งไปไหนคะ
1: ก็เมื่อก่อนเราส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับเพราะว่าก็เป็นเขาเป็นโรงเรียนแพทย์ด้วย
0: อ๋อค่ะแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่กว่าจะตรงนี้ถ้าเร่งด่วน
1: สมัยก่อนมันเป็นทางที่วิ่งสวนก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
0: ค่ะคนที่จะมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนี่ยค่ะมันต้องมีการปลูกฝังค่านิยมหลักคิดทัศนคติอะไรต่างๆในการทำงานมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆหรือไม่ยังไงคะ
1: ครับก็จริงๆมันมีในบันที่ท่านให้พระราชปณิธานไว้นะครับว่าโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยเราตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับจริงๆก็คือโดยสรุปเป็นใจความว่าตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางการแพทย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้บุคลากรที่มารับบริการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เข้าใจคอนเซปต์อันนี้ได้เข้าใจจิตวิญญาณของรปร.อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านตานะครับเราก็จะมีโลโก้ประจำอยู่ที่ปากทางเข้านะครับเป็นแท่นแกรนิตที่เราจารึกพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้นะครับซึ่งเราก็พยายามทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการมีโรงพยาบาลยุพราชนะครับเพื่อที่จะให้ได้ให้บริการประชาชนอย่างที่พระราชปณิธานทางไว้ครับ
2: น่าจะประมาณราวๆ220จะมีบอกก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชาเกียรติผมก็เอ้ยแอบดีใจไว้ทีนี้แหละพี่น้องเราก็สบายเมื่อก่อนพ่อแม่ป่วยต้องไปนู่นสหรออารันแล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตรงนี้มันจะเป็นอนามัยเฉยก็ไม่ค่อยได้อันนี้พอรู้ว่ามีจะมีโรงพยาบาลก็เริ่มดีใจแล้วว่าจะดีใจว่าเป็นยังไงตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ก็ทีนี้จะมีการเปิดเนาะประมาณวันที่21จำได้ครูเขาบอกว่านักเรียนใครอยากจะไปต้อนรับเสด็จมั่งต้องเตรียมตัวนะแล้วเขาจะมีอะไรบริจาคอะไรซื้อธงอะไรทุกอย่างเลยดีใจมากที่เราเข้าพอจะอยู่ไกลมากแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้เห็นพระพักพระองค์ครับผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนสักแก้วว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากประชากรจังหวัดสักแก้วที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีหมอที่ดีมีโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่ทุกอำเภอต้องส่งมาตรงนี้ผมว่ามีความภูมิใจส่วนตัวผมเองผมบอกว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระราชสักแก้วไปตั้งแต่ตอนนู้นแค่นั้นแหละครับ
0: ตั้งแต่30ปีแล้ว
2: ครับตั้งแต่30ปีแล้วครับ
0: ตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรค
2: ครับตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรคสมัยนั้นค่ารักษาแพงน่าดูไม่มีตังค์ฐานะไม่ค่อยดีสมัยก่อนครับผม
0: ค่ะอยากจะขอบคุณท่านหรืออยากจะบอกอะไรท่านได้ปีนี้ท่าน72พรรษาแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรคะ
2: อยากจะให้ท่านมีพลังใหม่ที่แข็งแรงและผชนอายุยืนยาวครับผมให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับพูดมาน้ำตาจะไหล
3: ตอนที่รัชกาลที่10มา
0: ว
3: ังศิลาฤกษ์พวกป้าต้องเดินมานะจากบ้าน7กิโลป้าเดินมานะไม่ค่อยมีรถสมัยนั้นน่ะมีก็มีน้อยป้าก็เดินมาโดยจะมารับเสด็จท่านน่ะก็ภูมิใจมากเลย
0: เดินมารับเสด็จ7กิโลเมตร
3: 7กิโลกลับไปถึงบ้านทุ่มนึงอ่ะพอท่านกลับไปแล้วท่านเสด็จกลับถึงกลับกันไงเดินไปถึงบ้านทุ่มนึงมันก็เป็นวัยรุ่นเนาะมันก็ได้มาคนเดียวมาหลายคนมาที่โรงพยาบาลนี่แหละ
0: ก็ดีใจ
3: ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากๆเลย
0: ตอนที่โรงพยาบาลเกิดขึ้นใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้คนสระแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรก็มีที่พึ่งนะ
3: มีที่พึ่งมีที่พึ่งทางใจสบายขึ้นเยอะมาก
0: ค
3: ุณหมอก็เก่งๆนั้นเลยรักษาโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ประจีนก็จันทบุรีนะคะ
0: อ๋อเหรอคะ
3: ค่ะ เดี๋ยวนี้ถ้าคุณหมอก็เก่งขึ้นเยอะท่านก็มาดูแลหลายคนก็โรคเลยโรคไหนโรคไหนก็ไม่ต้องไปไกลแล้ว
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะ
5: คุณสุชาติ

0: ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ก็ต้องหมอบอกว่ารอให้มันฟื้นเองแรกก็นอนติดเตียงเลยตักข้าวตักน้ำตักอะไรกินเองไม่ได้ต้องรอแม่บ้างลูกบ้างแฟนบ้างป้อนพอหลังๆมาก็ค่อยๆกายภาพฟื้นไปกายภาพที่โรงพยาบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆหมอก็มาหาที่บ้านบ้างมากายภาพให้บ้างก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับหมอก็มาเยี่ยมเรื่อยครับหมอทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเข้ามาเยี่ยมโทรมาถามอาการบ้างติดตามงานบ้างอะไรเงี้ย
1: ที่คุณหมอมาถึงที่บ้านนี่ก็คือเป็นนโยบายของทางโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะไปดูแลผู้ป่วยถึงบ้านหรือว่ายังไงทราบไหมคะ
0: มีบางทีก็มีหมอใหญ่มาบ้างหมอนายแพทย์นะครับบางทีก็เป็นพยาบาลอสม.แล้วก็สาธารณสุขที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
2: คลินิกครอบครัวแล้ว
0: คลินิกครอบครัว
2: มาประจำถามเธอจุกดิบคนนึงมาเปลี่ยนสายฉี่คนนึงมาวัดความดันโอ้จังว่าเนาะบุญนะลูกเอ้ยว่ากับลูกเน
0: า
2: ะ
0: แล้วเบิกยาเบิกอะไรก็หมอยาหม
2: อดีจังเลย
0: หมอก็สั่งยาให้แล้วก็ให้เราไปรับให้แฟนไปรับที่คลินิก
2: ครอบครัว
0: ให้เราไปรับที่คลินิกแล้วก็ไปรับเพราะยาหมอเขาจะจ่ายให้ทุกเดือนแล้วเพราะเขาจะดูอาการเราว่าเราเป็นอะไรมั่งผมก็ต้องทานยาคลายกล้ามเนื้ออยู่ประจำเพราะถ้าเราไม่ทานยาเนี่ยขามกระตุก
1: ฉะนั้นนี่คือหมอถึงยาถึง
0: ใช่ครับ
1: ตลอดเลยในฐานะที่เป็นคนสระแก้วในฐานะที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอจากบุคลากรโรงพยาบาลนี้แล้วก็เครือข่ายอะค่ะ
0: ครับ
1: พูดแทนความรู้สึกคนสระแก้วที่ได้รับบริการ
0: โอ้โหถ้าเกิดไม่มีโรงพยาบาลนี้ก
2: ็
0: ไม่รู้จะยังไงครับจังหวัดสระแก้วครับลำบากกันทุกคนนะครับท่านก็ดำเนินตามรอยของร.9เนาะท่านก็ทำตามแต่ก็อาจจะเหมือนปิดทองหลังพระหลายคนอาจจะไม่รู้อะไรก็อาจจะไม่เห็นเนี่ยแต่ยังผมเนี่ยผมดูโทรศัพท์ดูข่าวผมวันผมดูข่าวดูอะไรตลอดเนี่ยผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างแล้วก็พระองค์ท่านเหนื่อยแค่ไหนผมรู้ครับเอาเป็นว่าผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้าง
2: ไม่รู้จะพูดออกมาว่ายังไงเนาะก็ว่าดีก็จริงๆเหมือนลูกพูดแหละเนาะมันก็คนเหมือนกระปิดทองหลังพระสาธุให้ท่านเจริญเนาะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะอยู่ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทุกตำบลสาธุก็ยังว่าอยู่จริงๆเรียกคนลูกพูดแล้วกันเนาะ
0: ไม่มีพระองค์ท่านประเทศไทยก็ไม่รู้จะอยู่เป็นยังไงนะครับ
3: พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในด้านสุขภาพอนามัยของพระศกนิกรไม่เพียงแต่จะเป็นหลักชัยของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเท่านั้นพระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในพุทธศักราช2538เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับเป็นประธานโครงการสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีสายใยชีวิตและพระราชทานนามโครงการใหม่ว่าโครงการกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539ได้พระราชทานนามศาลาปฏิบัติวิปัสสนาและฟังธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ว่าธรรมานุภาพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2539และพระราชทานเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารต่างๆพร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารต่อมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2544 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ศึกษาวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้

รู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยความเป็นเลิศในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจำนวนมากเมื่ออาพาธก็จะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตนปะปนและแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้วจนเตียงและห้องไม่เพียงพออันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มักจะมีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆเช่นค่าพาหนะและภัตตาหารตลอดจนการหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาลเป็นต้นจึงมีความต้องการให้มีโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในปีพุทธศักราช2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลที่บ้านปลาดุกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2545ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2551ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เขมังกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานอำนวยการตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ต้นแบบขนาด400เตียงที่สามารถบำบัดอาพาธพระสงฆ์และบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดตลอดถึงพระภิกษุสามเณรและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของไทยด้วยพระเมตตาปัจจุบันโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดูแลครอบคลุมไปถึงการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรใต้ร่มพระบารมีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลต่างๆที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยทั่วหน้าสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงห่วงใยอาณาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยมาช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำหรับยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฝากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าติดตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจารจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษามาหลังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา17นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่10ตำรวจโทรประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรโดยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบังเกอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้
ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปกป้องพวก

ตามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่าราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกหญ้าบ้าน

ห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและสิภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอยังความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาจึงร่มเย็นล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัศน์ดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืม

ืนพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณาประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนฺหาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

ระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้

0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้านสามหมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นเบ็ดบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็ง

0: แก่ขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนทั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่า นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิตทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้ไปในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการป การศึกษาท้อง

0: ถิ่นเนี่ยเป็นคนดําเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลําพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมนะมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความ

0: ลัวด้วยซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุน

การวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผ

ฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่พัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้ง2จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้ง2ฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยร็อบเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
เวลา 14:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปาตพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12 กรกฎาคม 2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์วงศ์คมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

วัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชินานามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรมวันสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียน
โอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สาขาชาติไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและลาวช์แวร์ Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบุรณิธิมนตรีตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแบรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัด

จุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาลไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พระสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะมันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก
โรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายหนึ่งสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายนเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจักรันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศารปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและฆราวาสที่บาดเจ็บให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี4กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดส
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royal

office.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
1: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่กันสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: จับโจร
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหง
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450 ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย
1: ทรงหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทรงหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซาตินาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮือเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: สวนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทาน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อ100ปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาสเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

ทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2พระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

0: ระโชว์ก็คือเพลงมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ใช้สมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จดังนั้นการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกทั้งความเป็นผู้นำบอกทั้งความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิธพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจ
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิธพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิธพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวท์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวท์นั่นเองครับ

มึงบาชไว้อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไว้และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวร์กได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Chulalongkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุกคาววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุกคาววิลเลียมนั่นเอง

0: ปัจจุบันวังบัตไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: The only sure photo from the visit.
2: Aside the southern wing of the castle, they took residence in the visit, and was.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schuler Longkorn. Er währte drei

0: Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
1: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขันสองใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุกโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตดเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบาชไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาสเมื่อร้อยปีที่แล้วดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาชไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีฑาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อร้อยปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็นสองฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: มีการแข่งสามขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็นสี่สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกันสี่ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ในช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอะไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุ๊กออฟบรันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนออเคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุ๊กโยฮันอัล

ยุคริเย็นรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอะไรอวรทั้งสองคน

0: ช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบราดไว้พระองค์และดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่หมู่นี้ปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบราสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันใน

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: จ้าจ้าน้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่มันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคเรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ชูดิทางนี้มีอะไรไหมนี่
0: อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่
1: ไง
0: นี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี
0: ่หรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้าเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: ม
0: ุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้มันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: อมขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบ

0: เท่านี้แล้วอ่ะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: ที
0: ่กำลังเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่ปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะนะเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกน
2: ี้
0: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีกนี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลย อันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่ออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: ไม่เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
3: ี่
0: ไ
3: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ขาเร
0: ีย
1: กบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้ว
1: นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดนะมันเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่

0: ที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
0: นี่มันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาวๆ
1: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
1: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
0: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
0: นี่แหละ
1: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
0: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
1: คือต
0: กหลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
0: ใช่
1: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
1: ันเล็กจัด
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
0: อ
1: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
1: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะคุณยายเน
2: า
1: ะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได้
1: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
1: ต
2: ้มมัด
1: ข้าวต้มมัด
2: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอ
1: น
2: แล้ว
1: นี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
1: ะกินเน
2: า
1: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณนะ
2: ได้ครับ
1: ประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนนี
2: ่เนื้อ
1: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อยๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้

0: ุ้ยเขาลื่นนะ
1: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเน
1: า
0: ะ
1: ฉะนั้นจึงว่าเอาน้ำมาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
1: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
1: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าหน่อยละ
0: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บหูลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
1: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
1: ้
0: นี่แหละแต่ว่าไม่คัน
1: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
1: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
1: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
1: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่ แต่คนเดิม
1: คนเดิม
2: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
0: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
1: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
1: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะตั้งเตาร้อนเลย
0: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
1: ลงเลยเนาะลงได้นับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยนะ
0: จ้ะ
1: ไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
1: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
0: ค่
1: ะพี่แต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดได้ปะ
0: เปิดได้ตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: กะทิเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบัวกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันยันมันหวานแห้ง
0: ยันอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แคบไล
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ย
1: ังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ีครับ
1: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50 60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นตี4กว่าตี4นี่เรากำลังนอนสบายเลย
0: ครับ
1: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไห
0: ม11ชั่วโมง
1: 17ชั่วโมงนานไหม
0: นาน
1: วันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเรือเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
0: ไม่
1: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4จนถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่ท่านทรงชายชื่ออะไรรู้เปล่า
0: ซุปเปอร์มด
1: ฮะไม่ชื่อเวคาแล้วเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร
0: ่
1: 9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาบนนี้3ทุ่มเลข9ใช่หรือเปล่า
0: ครับ
1: ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเรามาปักบนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร์
2: คุณปู่ครับเราเรื่องที่ท่านส่งไปแข่งกีฬาเรือใบครับ
1: เพราะนั่นจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูเหมือนแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วมันจะตายลูกหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปตามที่เสียก่อนจะทงมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กๆหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
2: ครับ
1: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว้
3: น้องจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเรือใบจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: และตอนนี้เด็กๆก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะ
3: ครับ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
2: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่ายเล่นไม่ลาเล่นให้เป็นเล่นง่ายแต่ให้เก่งเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้เรื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไหมเกี่ยวทางน้ำเนี่ย
4: ไม่เคยเล่นเรือใบ
5: เคยพายเรือที่สวนสนุกค่ะ
1: อ๋อสวนสนุกอ๋อ
5: ผมก็เคยเล่น

0: อ๋อนั่งนั่งเรือใหญ่อ๋อ
1: มาน
0: ั
1: ่งเรืออยู่บ้าง
0: เหรอไ
1: ม่เคยพาย
0: แล้วมาเล่นเรือใบรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
2: ในหลวง
0: ในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบนำเรือใบมาเล่นครั้งแรกประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องเรือใบเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูลูกท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างล
2: ู
0: กท
2: ่
0: านทรงพระวิชาแค่ไหนครับได้เดินตามคุณตึงมาวันนี้คุณติ๋งจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบได้ติดไว้ที่นี่นะครับ THA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรดากับราชนาวีนะครับ
2: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบ
0: อ๋อไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะครับ
2: วางไกลกังวลใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับวางไกลกังวลครับแต่นี้เรามาดูรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์ท่านเลยคือชื่อว่าเรือ
2: ราชประแตง
0: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ทางบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมนี่เอง
2: อ๋อ
0: นะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบนะกับฝ่ายหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่าได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ทั้ง3รูปนี้ทุกคนก็ได้ครูตึงเล่าให้ฟังบ้างพอสังเขตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามครูตึงไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาถิงหยางก่อน
1: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนเหรอครับ
0: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งเรือใบแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
2: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะคร
0: ับ ก็มีประมาณ 4-5 ชาตินะครับที่พอจำได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
1: อยากเล่นครับ
0: แต่ครูตึงจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบไม่วิ่งนะลมมันเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปถ้าลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
1: อยากเล่นแล้วคร
0: ับไปกันที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกก็ลงเล่นกันกับพี่ของเรานะครับ
3: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
4: พร้อมคร
3: ับโอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่านอันนี้พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
5: ครับ
3: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลยน้ำแข็งน้ำแข็งคู่กับพี่ป่านแค่คู่กับพี่เชนเชมาเชมานัชชานเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามัดนะลูกได้บัดดี้กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีอยู่2อย่างมีตัวเรือ
2: กับใบ
3: เก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2อย่างครับลูกมีกับใบเหนือลมเค้าเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเค้าเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามัดขึ้นไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบ การขึ้นเรือนะลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจะคว่ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างงี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเขาเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรื่องหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นเปล่าเห็นไหมครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาดึงใบเข้ามาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูวิธีการแท็กการกับใบเหนือลมวิธีง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้หมุนเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้มนะครับก้มตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งนึงแล้วขึ้นหางให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกลับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากผ่าหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปุ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มขึ้นหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องขึ้นหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
2: แล้วสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อเกิดเห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
3: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่สองลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับแล้วมีอีกทุ่นหนึ่งอันนี้จะต้องใจก็คือกลับใบมันอ้อมมาอย่างนี้หางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือพาวเวอร์เร่งความเร็วกับลดความเร็วนะดูใจอีกทีนึงดูใจอีกทีนึงนะครับใจก้าวขาเห็นไหมตะวันแล้วลูกถึงหาปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันจะมาเร็วมากกลับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหมเอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามัดลงมาลูก
4: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้วสู้ๆนะครับ

การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: ที่เด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่าครับ
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่บัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยป้าไปเลย

0: เด็ก
1: ๆความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามสไลด์ข้างลงไปจับเทรลเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้หัวเรือคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเอาเทรลเลอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนโอเคนะครับเข้าใจไหมครับต้นเตยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคไป

0: 4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรงี้ความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนอีกเยอะถ้าเขาอยากสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมประมาณนี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนกับน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นเลยลองบินอย่างเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้จะเอาน้ำหนักแค่ประมาณ50ในน้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันหนึ่งเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเรือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความอุตสาหะมีความมุมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวจากหัวหินมาที่หาดใจงามของระยองนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพายของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวความคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดงตันนะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวันที่ของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติที่เย็นนะครับ
2: ผมคิดว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความ

0: มันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
1: วันนี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยอะได้จับที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบต้องใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่าน้ำเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบเล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถเล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจากหัวหินเพื่อมาเกาะใจงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถทำแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงชอบมากๆเลยค่ะ
2: กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่านในการต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวีเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

ผู้ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ินของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเห็นเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นอัลไซเมอร
0: ์
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
0: ์
1: ใช้โทรศัพท
0: ์ค่ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างงี้ก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันเนี้ยค่ะอาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
0: ค่ะ
1: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียงนะคะ
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิต นะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจําเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ําถามซ้ําอะไรพวกเนี้ยค่
2: ะ
1: ระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สําคัญทําให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
2: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆ เขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีเขาอาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
2: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่
2: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
2: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
3: Do you know you're my mama?
4: Uh-huh.
3: You do?
4: Uh-huh.
3: A while ago you said you didn't know you're my mama.
4: Well, you act like my mama.
3: Act like your mama?
4: Mm-hmm.
3: No, I'm saying you're my mama.
4: I'm your mama?
3: Yeah.
4: All right, I'll be your mama.
3: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
4: No. I think you want to have to love them if they want to.
3: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
4: Yeah.
3: And I love you, Mama.
4: I love you.
3: But do you know who I am, though?
4: Uh-huh.
3: Who?
4: Kelly.
5: Yes, Mama.
3: Yes, I am Kelly.
4: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
3: Yes, you did.
4: Well, I love you, Kelly.
3: I love you, Mama. I thought a while ago you didn't know who I was. What are you thinking about right now?
4: Well, I'm loving you.
3: I'm loving you too, Mama.
4: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
3: we? Yeah, we are.
4: Oh, isn't it wonderful?
3: Yes, it is.
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
2: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ย เขาอาจจะรู้สึกอยู่แล้วเขารับรู้ได้
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหมายและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สาม

0: มากระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยายามเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมมาเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: อ๋ออาจจะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
1: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
0: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะในลองลบ100-8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้
1: างถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80+2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะ
1: คะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
0: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอเนอะ
1: 76ค่ะ
0: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะต่อไป
1: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเมื่อกี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85+98ยกกำลัง3เท่าไหร่คะคุณหมอคุณหมอฟาดหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะ ตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วให้ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
1: ้
0: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ด้วยคำสอน
1: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่าความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: สมมติจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดเดี๋ยวพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้วใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อ่ะมันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรี

0: เซตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิตที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
0: เจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
1: ้
0: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
0: อม
1: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: คุยง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
1: ์
0: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลอเลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

อาจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: พืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เด็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีบางคนไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันก็จะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่

0: ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
0: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่ยากคือมิดนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่

ที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงคือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อตุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกก็เอาแค่นั้นโอเคข้าวไร
4: น้ำจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า

ในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ั้งต้นคิดไม่ถึงก็ทำยาสูบซึมก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำยาสูบซึมก็จากสายลมครับ
1: สายลมเบียร์ศูนย์เก้าก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาต้นมารักเสียดสิน
0: ครับทำยาสูบซึมก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำยาสูบซึมก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านเรียนสื่อการจัดใส่ลมครับก็มี VR 969กับ VR 938สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาฟิลเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 969กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับได้แต่สื่อถึงก้าวจากสายลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: บอกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์พอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516 ถึง 2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบาง

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากดีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอก

ระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with His Majesty's?

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้งานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะ

พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นหาเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือ

การเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำนะครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในส

0: พี่ตะก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเลยครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดหลวงพ่อพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517นะยังก็ฮ้องว่าบุญหลวงพ่อพญานาคบุญหลวงพ่อพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเมื่อที่ผ่าคำกันไปที่เป็นหลวงพ่อพญานาคเพิ่งโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นหลวงพ่อพญานาคแหล่งท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันจะบวงสรวงขึ้นมากับแตงคุ้งแตงข้าวขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นจิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นจิมีการบวงสรวงมีการว่าวันแต่ว่ามีการเสื่องการล้ำการทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ลําน้ํา
0: เอ้าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบ่รู้ครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
2: บ่บ้าน
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
2: คนพันตะบํา
3: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
3: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วรวมรูปเด
4: ก่อนนี้มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องจอดเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
5: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะป่าสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
4: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเอาปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศไฟเสียงสีแบบรอประมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่ทํากันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านําของมาตรงนี้เองมันก็บ่นี้เองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่เอาละเด้เพราะมันก็หาคือกันนายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหงขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีหัวลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสิบอลหมดแล้วมันครอบคุมมาอยู่หรอเหตุลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: นของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ผูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าอะไรเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าอะไรการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ละไปนั่งเสียก็บ่ได้ละผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็80%ถ้ามาหยุดซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือสองลำเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็ไปวัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันเขาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: แล้วก็ต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นเราอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมไซบ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันด้วยโมไซบ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
2: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจัดได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ําชุดใหญ่นี่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
3: งอชุดน้อย
2: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่เป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายได้ตั้งใจเด้อ

0: อันตรายยังมาใกล้มาไกลอุปสรรคกันอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสิข่วงหน้าพายละย่างเดียวปู่ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับสื่อเรือหน้าปู่นี่เด้
1: มึงเงี้ยลูกตาเพื่อทั้งสองลั่น
0: เพื่อสองลั่นในเทพสถิตกับเทพพยัพหน้าว่าเทพสถิตหน้าว่าได้ปู่ไอ้

0: เก่งในกาติดมึงเลยฆ่ามึงเลยข้องมึงเลยก็ให้กดให้ยากข้องให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายนี่อย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยพึ่งพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งนิพพานนี่ตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรื่องกับบทเล่นเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันแล้วทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็นพันจาก1000เป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องฟักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

ที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหา

0: เพื่อนเนี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยาก

มันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและมือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ

0: สามก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็สี่ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
1: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างนี้แล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพสามมิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่าสามมิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิงสองมิตินะคะ
1: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
0: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
1: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
1: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
0: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะอาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
1: ค่ะ
0: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: นานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ด้วยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภันก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็

0: จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama?
3: Uh huh.
2: You do.
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you were my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But do you know who I am?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yes, Mama.
2: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was.
1: Yeah. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
0: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
1: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถ
0: ึ
1: งแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
1: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมไปเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
1: ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีคำว่าแก้วน้ำ วิทยุ
1: ค่ะ
0: รถยนต์ไหนลังทวนสิคะ
1: ปากกาเรียนสอบไม่ใช่เอาหมดแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
0: ดีมากแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอาบันพอคิดเลขในใจได้นะคะเดี๋ยวหมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อาบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมด
0: อันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ค่ะใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: แล้วก็ลบ8ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
1: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะ
1: คะถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
0: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
1: เจ็ดสิบหกค่ะ
0: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบไป
1: ที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรคะ76ใช่ไหม
0: คะ
1: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านเมื่อกี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณ
0: ค่ะ
1: ไปกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอนี่เราคุณหมอฟาดหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอาบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
1: ้อ
0: สมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ด้วยคำตอบ
1: ค่ะโอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อาบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อาบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือ ก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
1: ก็คือกำลังกายกำลังใจอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะเนี้ยกำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนเนี้ยกำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ะ
0: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้
1: ะ
0: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
1: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
1: ค
0: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นข้อมูลแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอด อย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ใช่ค่ะ
1: มีสติอย่างเง
0: ี้
1: ยใช
0: ่ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อาบันเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะเห็นที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้ส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึก สมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะ

0: สังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วเราควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล
1: ้
0: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้เราก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไม่ทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
0: ม
1: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
0: อม
1: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเอ๊ะเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเอ๊ะเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
1: ์
0: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได
1: ้
0: ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างคงเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่า100ครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยมาช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำหรับยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฟากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าติดตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจารจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษามาหลังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา17นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่10ตำรวจโทรประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรโดยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบังเกอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการ
พื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทยาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปกป้อง

ามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่าราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอยังความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาจึงร่มเย็น

ล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัตดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณาประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่9ทำตามลำดับขั้น

0: เป็นสุขทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมือง

0: เมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
1: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
2: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพระเจ้าจะอธิษฐาน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบเรียนตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิการเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: ฝึกการใช้อาวุ

นั่นนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขา

0: ำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
1: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามจิ้งถิ่นฐาน
0: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค
1: ์คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกัน

ค่อยๆสร้างชุมชนวัดประพุทให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อความสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบทค่ะเป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งอีกทั้งยังทรงพระมหากรุณารับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอีกด้วย
1: ในรัชกาลตั้งแต่1ถึง10มาเนี่ยของราชวงศ์จักรีเนี่ยประเทศสยามหรือประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากอย่างที่เรารับทราบกันในทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง3แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่จะต้องยืนหยัดให้ได้รักษาเอกราชให้ได้ในท่ามกลางการล่าอาณานิคมของทางฝั่งตะวันตกแล้วสุดท้ายก็มาถึงรัชกาลที่5เราทำสำเร็จรัชกาลที่5นี้ก็คือการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้นะแล้วตั้งแต่5ถึง10เนี่ยเราก็จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกรัชกาลถือเป็นเรื่องหลักท่านก็คือดูแลราษฎรตัวอย่างของรัชกาลที่9นี่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าการดูแลราษฎรเนี่ยท่านจะมุ่งไปที่กลุ่มราษฎรของท่านที่เปราะใช้สมัยนี้ใช้คำว่าเปราะบางนะจริงๆก็อาจจะมีหลายนิยามยากจนบ้างอยู่ในที่ห่างไกลบ้างพิการบ้างเป็นผู้สูงอายุบ้างเด็กเกินไปบ้างกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะได้รับพระราชทานพระราชโอบายหรือพระราชดำริให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐบาลเขาให้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับมีสายพระเนตรของพระอินทร์มั้งจ้องมาจากท้องฟ้าแล้วก็มองดูว่าคนไทยเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่ยังขาดแล้วท่านจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างรัชกาลที่10ก็เช่นกันถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวในช่วง 8-9 ปีมาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ดำเนินพระราชภารกิจเนี่ยตามนี้จริงๆเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของสาธารณสุขเราต้องยอมรับนะว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมันมีชั้นของมันอยู่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกรุงเมืองใหญ่ในกรุงเทพก็ดีในปริมณฑล EEC ในตัวอำเภอเมืองเช่นเชียงใหม่ก็ดีลำปางก็ดีพิษณุโลกเนี่ยจะได้รับการดูแลระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขอีกระดับหนึ่งเรามีโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆในผมใช้คำว่าเมืองบนกับเมืองลุ่มเมืองบนก็คือที่ผมกราบเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะมี medical center medical hub ถ้าเป็นของโรงพยาบาลเอกชนก็ชั้นหนึ่งของโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรายังมีเมืองลุ่มหรือเมืองล่างอีกก็คืออำเภอรอบนอกแล้วก็ชายแดนชายขอบแล้วก็ในพวกที่ยากจนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในหลายๆโครงการด้วยกันนะถ้าผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างของรัชกาลที่10เนี่ยตั้งแต่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชแล้วนะฮะช่วงนั้นเนี่ยจะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสแล้วก็อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรในฐานะนายกครม.เนี่ยก็ได้คิดกันว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญ นะถวายอะไรเป็นของขวัญก็ได้เข้าขอพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที่9รัชกาลที่9รับสั่งประโยคนึงซึ่งอาจารย์ธานินทร์เอามาเผยแพร่อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวฉันขอให้คิดว่าของขวัญนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้น พราะฉะนั้นเมื่อได้แนวทางอย่างนี้รัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ก็เลยไปคิดกันเพิ่งในช่วงนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่สีแดงสีชมพูในสถานการณ์สู้รบในป่าใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันนะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในเขตสีชมพูสีแดงเนี่ยเขาจะขาดการเข้าถึงระบบโรงพยาบาลนะอย่างดีก็จะมีสถานีอนามัยมีอะไรต่ออะไรไปนะครับแต่ก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรประจำนะเพราะนั้นครม.ก็เลยคิดสูตรขึ้นมาได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะถวายโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอยู่ในท้องที่สีชมพูกับสีแดงแล้วก็ขอพระราชทานนามว่าเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นอันนี้ฮะจึงได้เกิดโรงพยาบาลระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเรียกว่าระบบโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชมีทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศแต่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารช่วงนั้นมันประมาณพ.ศ.2520-21นะฮะแล้วก็เสด็จสมเด็จพยุพราชเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เองหมดเสด็จเปิดโรงพยาบาลทุกโรงหมดนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังเสด็จเยี่ยมอีกนะเสด็จเยี่ยมเป็นระยะทุกแห่งแต่ที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนคือพระบรมราโชบายที่ได้พระราชทานให้ระบบโรงพยาบาลยุพราชที่จริงมีเยอะแต่ขออนุญาตยกขึ้นมา3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยตั้งแต่แรกเลยรับสั่งว่าขอให้พวกเราชาวยุพราชทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยตระหนักให้ดีนะรัฐบาลสมัยนั้นด้วยราษฎรด้วยเขาช่วยร่วมกันบริจาคเงินเนี่ยเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลให้พวกเราไปทำงานดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะยากจนอันนั้นก็เลยถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเรา40กว่าปีเราไม่เคยทิ้งเลยนะเพราะเราจะมีโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารอันที่สองหลังจากนั้นไม่นานก็พระราชทานพระราชบายอีกข้อนึงว่าถึงเราจะอยู่ห่างไกลถึงเราจะดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารแต่เราต้องพัฒนาคุณภาพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะนี้21แห่งเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์เขาเรียก Hospital Accreditation หรือ HA ซึ่งเป็นระบบคุณภาพของโรงพยาบาลไทยเองนะผ่านทุกแห่งแล้วครับแล้วก็มีอีก3แห่งเนี่ยท่านทะเยอทะยานมากผ่านระบบของนานาชาติ JCI ด้วยนะฮะซึ่งเราก็ภูมิใจมากนะฮะเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาเนี่ยประโยชน์ก็คือตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่อันนี้หลังจากที่เสด็จครองราชเมื่อ2559ก็มีรับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีท่านประธานมนตรีก็มาเล่าให้พวกเราฟังพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ว่าได้รับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีว่าในช่วงที่ผ่านมา40ปีเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลได้รวบรวมความดีความเก่งไว้แล้วขอให้เอาความดีความเก่งเนี่ยออกไปทำงานสุขภาพชุมชนก็ไปหาหรือชุมชนเขาอยากได้อะไรตำบลนี้อยากจะทำอะไรตำบลนี้อยากทำอะไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพของเขาด้วยเนี่ยนะก็เกิดโครงการขึ้นมาขณะนี้ก็เรากำลังรวบรวมนับเนื่องได้100กว่าโครงการ

0: งพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนั้นแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น2ค่ะต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์เป็นอนามัยชนบทและเป็นโรงพยาบาลอำเภอตามลำดับในปีพุทธศักราช2520เมื่อรัฐบาลมีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงพยาบาลอำเภอเมืองสระแก้วก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะและพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2520และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2521ค่ะ
1: จริงๆผมได้มีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยุพราชตั้งแต่2542นะครับหลังจากที่ได้ทุนของสำนักปลัดกระทรวงนะครับจบบอร์ดอายุรกรรมมาก็มาทำงานที่ยุพราชสระแก้วตั้งแต่2542แล้วก็เป็นอายุรแพทย์คนเดียวด้วยนะครับที่ปฏิบัติงานที่นี่นะครับก็อยู่จากที่เราตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็มีแค่อาคารเล็กๆเป็นอาคารสมัยโรงพยาบาลอำเภอทั่วไปนะครับก็สมัยนั้นก็มีความยากลำบากเหมือนกันนะครับก็ผู้ป่วยไม่มีที่จะนอนนะครับก็นอนบนเสื่อนอนบนซัมเมอร์เบดนะครับเราก็มีความแออัดเราก็คุกเข่าราวก็ว่าได้นะครับก็คืออันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับคือยาปฏิชีวนะที่แบบเกรดดีๆสูงๆเนี่ยมีแค่ 2-3 ตัวเราก็มาพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มันเติบโตจากที่การยกฐานะของจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่2ประมาณวันที่2กันยานะครับ2536เนี่ยก็ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเป็นจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลจังหวัดในปีเดียวกันก็คือ2536นะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เราก็ปรับขนาดเตียงขึ้นมาเรื่อยๆจาก120เตียงจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ400เตียงนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะเห็นการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลจากที่เป็นในส่วนของอายุรกรรมเองจากที่เรามีวอร์ดอายุรกรรมทั่วไปเราก็ให้บริการฟอกไตให้บริการหาเรื่องอุปกรณ์เรื่อง CT เรื่อง MRI เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ขยายบริการต่างๆขึ้นมาในเรื่องของปฐมภูมิที่เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลก็คือเราก็พยายามที่จะเน้นส่งเสริมป้องกันเรื่องการมีความรู้ด้านสุขภาพนะครับก็ปี2ปีนี้เราก็เริ่มลงพื้นที่จัดตั้ง Health Station นะครับก็คือศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีสุขภาพสำหรับประชาชนที่เราไปตั้งที่ร้านค้าประจำหมู่บ้าน
0: นะครับ อย่างนั้นเลย
1: อันนี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องสุขภาพตนเองได้ง่ายสิ่งที่เราให้ก็เช่นเรื่องการวัดความดันนะครับการเจาะน้ำตาลนะครับตอนเช้ามาร้านชำก็มาเจาะวัดน้ำตาลในเลือดวัดความดันนะครับอสมในพื้นที่หรือว่าเจ้าของร้านชำก็จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รพสตเพื่อที่จะดูประเมินในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้เองก็ได้กลับไปทำงานตัวเองไม่เสียเวลาในการทำงานนะครับก็และขณะเดียวกันก็คือเป็นการคืนข้อมูลให้เขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปนะครับก็

0: ก็เป็นอันหนึ่งที่ในงานปฐมภูมิที่เราจะพยายามขยับขยายซึ่งในปีนี้ต้นปีเนี่ยก็จะครบทุกตำบลแต่ว่าปีหน้าก็คิดว่าจะพยายามทำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปฐมภูมิส่วนในงานตติยภูมิหรือว่างานเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขานะครับแต่ว่าสาขาละเล็กละน้อยนะครับด้วยโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็พื้นที่ความดึงดูดคนให้มาอยู่นานๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็พัฒนาได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะฮะที่ช่วยมาดูแลเรื่องนิ้วเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมตกแต่งมาดูแลเรื่องความพิการนะครับหมอจากสู่แพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อหินเรื่องจอประสาทตาก็มาตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่พัฒนาศักยภาพในการดูแลนะครับหรือในส่วนที่เป็นกลุ่มมะเร็งเองเนี่ยเราก็มีหมอโรคเลือดหมอมะเร็งทางนรีเวชนะครับที่ช่วยดูแลซึ่งคาดว่าอนาคตหลังจากที่เราสร้างตึกเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดวอร์ดนะครับมะเร็งให้กับทางแพทย์นะครับ
1: สมัยก่อนที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาประจำอยู่ที่นี่ดูแลผู้ป่วยยังไงคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้ต้องส่งไปไหนคะ
0: ก็เมื่อก่อนเราส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับเพราะว่าก็เขาเป็นโรงเรียนแพทย์ด้วย
1: อ๋อค่ะแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่กว่าจะตรงนี้ถ้าเร่งด่วน
0: สมัยก่อนมันเป็นทางที่วิ่งสวนก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
1: ค่ะคนที่จะมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนี่ยค่ะมันต้องมีการปลูกฝังค่านิยมหลักคิดทัศนคติอะไรต่างๆในการทำงานมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆหรือไม่ยังไงคะ
0: ครับก็จริงๆมันมีในวันที่ท่านให้พระราชปณิธานไว้นะครับว่าโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยเราตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับจริงๆก็คือโดยสรุปเป็นใจความว่าตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางการแพทย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้บุคลากรที่มารับบริการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เข้าใจคอนเซปต์อันนี้ได้เข้าใจจิตวิญญาณของรปร.อันนี้นะครับเพราะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านตานะครับเราก็จะมีโลโก้ประจำอยู่ที่ปากทางเข้านะเป็นแท่นแกรนิตที่เราจารึกพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้นะครับซึ่งเราก็พยายามทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการมีโรงพยาบาลยุพราชนะครับเพื่อที่จะให้บริการประชาชนอย่างที่พระราชปณิธานทางไว้ครับ
2: น่าจะประมาณราวๆ220จะมีบอกก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชาผมก็เอ้ยแอบดีใจเว้ยทีนี้แหละพี่น้องเราก็สบายเมื่อก่อนพ่อแม่ป่วยต้องไปนู่นสหรออารันแล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตรงนี้มันจะเป็นอนามัยเฉยก็ไม่ค่อยได้อันนี้พอรู้ว่ามีจะมีโรงพยาบาลก็เริ่มดีใจแล้วว่าจะดีใจว่าเป็นยังไงตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ก็ทีนี้ก็มีการเปิดเนาะประมาณว่าตอน21จำได้ครูเขาบอกว่านักเรียนถ้าอยากจะไปต้อนรับเสด็จมั่งต้องเตรียมตัวนะแล้วเขาจะมีอะไรบริจาคอะไรชื่อธงอะไรทุกอย่างนี่แหละดีใจมากที่ได้เข้าพอจะอยู่ไกลมากแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้เห็นพระพักพระองค์ครับผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนสักแก้วว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากประชากรจังหวัดสักแก้วที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีหมอที่ดีมีโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่ทุกอำเภอต้องส่งมาตรงนี้ผมว่ามีความภูมิใจส่วนตัวผมเองบอกว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลผมเด็กที่ราชแก้วไปตั้งแต่ตอนนู้นแค่นั้นแหละครับ
1: ตั้งแต่30ปีแล้ว
2: ครับตั้งแต่30ปีแล้วครับ
1: ตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรค
2: ครับตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรคสมัยนั้นการรักษาน่าจะแพงน่าดูไม่มีตังค์ฐานะไม่ค่อยดีสมัยก่อนครับผม
1: ค่ะอยากจะขอบคุณท่านหรืออยากจะบอกอะไรท่านได้ปีนี้ท่าน72พรรษาแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรคะ
2: อยากจะให้ท่านมีพลังใหม่ที่แข็งแรงและพระชนมายุยืนยาวครับผมให้เป็นร่มโพร่มใสของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับพูดมาน้ำตาจะไหล
3: ตอนที่รัชกาลที่10มาไอ้เนี่ยไอ
1: ้วางศิลาฤกษ์
3: พวกป้าต้อง

0: เดินมานะจากบ้าน7กิโลป้าเดินมานะไม่ค่อยมีรถสมัยนั้นน่ะมีก็มีน้อยป้าก็เดินมาโดยจะมารับเสด็จท่านน่ะก็ภูมิใจมากเลย
1: เดินมารับเสด็จ7กิโลเมตร
0: 7กิโลกลับไปถึงบ้านทุ่มนึงอ่ะพอท่านกลับไปแล้วท่านเสด็จกลับถึงกลับกันไงเดินไปถึงบ้านทุ่มนึงมันก็เป็นวัยรุ่นเนาะมันก็ได้มาคนเดียวมาหลายคนมาที่โรงพยาบาลนี่แหละ
1: ก็ดีใจ
0: ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลย
2: ตอนที่โรงพยาบาลเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ทำให้คนสระแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรก็มีที่พึ่งนะ
0: มีที่พึ่งมีที่พึ่งทางใจสบายขึ้นเยอะมาก
1: ค
0: ุณหมอก็เก่งเก่งนั้นเลยรักษาโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ประจีนก็จันทบุรีนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณหมอก็เก่งขึ้นเยอะท่านก็มาดูแลหลายคนก็โรคเลยโรคไหนโรคไหนก็ไม่ต้องไปไกลแล้วค
1: ่
0: ะไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะ
3: คุณสุชาติมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ประสบเหตุอะไรถึงได้ต้องนอนติดเตียง
4: อุบัติเหตุครับ
3: เมื่อไหร่คะ
4: เมื่อปี47ครับไปทำงานแล้วก็มี6ล้อตัดหน้าก็เลยชนกันแล้วเรากระดูกต้นคอหัก
3: กระดูกต้นคอ
4: ครับไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ก็ต้องหมอบอกว่ารอให้มันฟื้นเองแรกก็นอนติดเตียงเลยตักข้าวตักน้ำตักอะไรกินเองไม่ได
3: ้
4: ต้องรอแม่บ้างลูกบ้างแฟนบ้างป้อนพอหลังๆมาก็ค่อยๆกายภาพฟื้นไปกายภาพที่โรงพยาบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆหมอก็มาหาที่บ้านบ้างมากายภาพให้บ้างก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับหมอก็มาเยี่ยมเรื่อยครับหมอทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับแต่เขามาเยี่ยมโทรมาถามอาการบ้างติดตามงานบ้างอะไรเงี้ย
3: ที่คุณหมอมาถึงที่บ้านนี่ก็คือเป็นนโยบายของทางโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะไปดูแลผู้ป่วยถึงบ้านหรือว่ายังไงทราบไหมคะ
4: มีบางทีก็มีหมอใหญ่มาบ้างหมอนายแพทย์นะครับบางทีก็เป็นพยาบาลอสม.แล้วก็สาธารณสุขที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
5: ที่มีครอบครัวแล้ว
4: ที่มีครอบครัว
5: มาประจำถามเธอจุกดิบคนนึงมาเปลี่ยนสายฉี่คนนึงมาวัดความดันโอ้จังว่าเออนอนเนาะเนาะบุญนะลูกเอ้ยว่ากับลูกเน
4: า
5: ะ
4: เวลาเบิกยาเบิกอะไรก็
5: หมอ
4: ยาหมอ
5: ดีจังเลย
4: หมอก็สั่งยาให้แล้วก็ให้เราไปรับให้แฟนไปรับที่คลินิก
5: ครอบครัว
4: ให้เราไปรับที่คลินิกแล้วก็ไปรับเพราะยาหมอเขาจะจ่ายให้ทุกเดือนแล้วเพราะเขาจะดูอาการเราว่าเราเป็นอะไรมากผมก็ต้องทานยาคลายกล้ามเนื้ออยู่ประจำเพราะถ้าเราไม่ทานยาเนี่ยขามันกระตุก
3: ฉะนั้นนี่คือหมอถึงยาถึง
4: ใช่ครับ
3: ตลอดเลยในฐานะที่เป็นคนสระแก้วในฐานะที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอจากบุคลากรโรงพยาบาลนี้แล้วก็เครือข่ายอะค่ะ
4: ครับ
3: พูดแทนความรู้สึกคนสระแก้วที่ได้รับบริการ
4: โอ้โหถ้าเกิดไม่มีโรงพยาบาลนี้ก
5: ็
4: ไม่รู้จะยังไงครับจังหวัดสระแก้วลำบากกันทุกคนนะครับท่านก็ดำเนินตามรอยของร.เก้าเนาะท่านก็ทำตามแต่ก็อาจจะเหมือนปีทองหลังพระหลายคนอาจจะไม่รู้อะไรก็อาจจะไม่เห็นเนี่ยแต่ยังผมเนี่ยผมดูโทรศัพท์ดูข่าวผมวันผมดูข่าวดูอะไรตลอดเนี่ยผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างแล้วก็พระองค์ท่านเหนื่อยแค่ไหนผมรู้ครับเอาเป็นว่าผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้าง
5: ไม่รู้จะพูดออกมาว่าไงเนาะก็ว่าดีก็เออจริงๆเหมือนลูกพูดแหละเนาะมันก็คงเหมือนกับปิดทองหลังพระสาธุให้ฉันเจริญเนาะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะเอออยู่ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทุกตำบลสาธุก็ยังว่าอยู่เออจริงๆเรียกคนลูกพูดแล้วกันเนาะ
4: ไม่มีพระองค์ท่านประเทศไทยก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะครับ
6: พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในด้านสุขภาพอนามัยของพระศกนิกรไม่เพียงแต่จะเป็นหลักชัยของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเท่านั้นพระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ในพุทธศักราช2538

0: เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับเป็นประธานโครงการสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีสายใยชีวิตและพระราชทานนามโครงการใหม่ว่าโครงการกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539ได้พระราชทานนามศาลาปฏิบัติวิปัสสนาและฟังธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ว่าธรรมานุภาพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2539และพระราชทานเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารต่างๆพร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารต่อมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2544เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ศึกษาวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยความเป็นในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัวจากนี้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจำนวนมากเมื่ออาพาธก็จะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตนปะปนและแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้วจนเตียงและห้องไม่เพียงพออันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มักจะมีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆเช่นค่าพาหนะและภัตตาหารตลอดจนการหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาลเป็นต้นจึงมีความต้องการให้มีโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในปีพุทธศักราช2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลที่บ้านปลาดุกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2545ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2551ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เขมังกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานอำนวยการตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงต้นแบบขนาด400เตียงที่สามารถบำบัดอาพาธพระสงฆ์และบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดตลอดถึงพระภิกษุสามเณรและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของไทยด้วยพระเมตตาปัจจุบันโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดูแลครอบคลุมไปถึงการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรใต้ร่มพระบารมีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลต่างๆที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยทั่วหน้าสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงห่วงใยอาณาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังยังไงแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ดขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้ยังใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยข้อมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีเ

คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ด

0: ทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่ได้คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็

0: พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
1: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
2: ก็เอาแค่นั้นโอเคอ่ะ
3: ข้าวไร
4: น้ำจิ้มน้ำพริกแล้ว
0: นะอย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
5: ้
0: ว
5: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เป็นพันโนราพันธุ์ก็เพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนได้พี่เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้เท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้นี่อย่างเดียว

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกรรมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบตราบจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ั้งต้นคิดไม่ถึงก็ทำยาสูบสูงก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับเวียสูบสูงก็จากสายลมครับ
1: สายลมเวียสูบสูงก็ก็สองพี่น้องคุณนั้นเขาต้นมาราศีติด
0: ครับสายเวียสูบสูงก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับสายเวียสูบสูงก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านแล้วเสือก้าจากใส่ลมครับก็มี VR969 กับ VR938 นะสองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR969 กับ VR938 ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านแล้วเสือ9จากใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ออกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะคะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดนึงไปอีกจุดนึงได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516 ถึง 2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะคะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อ่ะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

0: ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เงาะพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his map, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there are the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can.A survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes? What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งนึงอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่งอขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคน

ไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูอ้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

0: 7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สารคดีของใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเลยครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดหลวงพ่อพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญหลวงพ่อพญานาคบุญพ่อพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปไหนเมื่อที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเพื่อนโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นทุกปลาบึกปลามือบ่จะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นสิเฮ็ดบุญไว้เก็ดมื้อเก็ดคืนบ่งหวังแบบว่าผีฟ้านางสงนี่ล่ะมันสิบ่งสวงขึ้นมาก็แต่งคุ้มแต่งขึ้นมันสิมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวหรือก็ผ้านุ่งผ้าสูง

0: ก็เบียนพัดแตงใช่จำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี
1: ้
0: ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าว่าได้ว่ามีการเสื่อมการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเก่าตายบ่ล้ําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะ
0: เก่าเก่าโบราณกันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกอ่ะ
3: บ่บ้ําแ
1: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปตะบนบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่เอามากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดหนาว
5: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด้เ
0: เป็นมองปานมองถุงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบ่อนอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห่งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห่งบ่หลายบางปีก็แห่งหลายบางปีนี่แห่งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเอาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเก็ดเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เงินมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่อะไรเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหงาลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสีบอลหมดแล้วมันควบคุมมาอยู่หรอเหตุลำบากสัมปาบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเห็ดเนาะ

0: ของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลกระลูถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฝูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดส่งลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเขาเนี่ยส่งลงสองล้ำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก80% ถ้ามาหยุดซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำเพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระติดกันบ่ให้ใช้บ้านติดกันต้องสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เตรียมบินสบายมากโอ้ย

0: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
1: เสื้ออะไรเพื่อนเสื้ออะไร
2: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่ง
0: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ซ้ำเติมคู่ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อเต๊ะนะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
3: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพงนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: ปฏิบัติอาคาเน่คนสนับสนุนช่วยมาที่ทีมติดเปิดครับต่อที่ทีมเพื่อน
1: ประสักอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละย่างเดียวปูซอยไอ้เก่งไอ้กะนับสื่อเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเงี้ยลูกตาเพื่อทั้งสองลำ
1: เพื่อสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับนาว่าเทพสถิตนาว่าได้ปูไอ้กับสมรักษาลูกหลานที่ลงหน้าน้ำ
2: มาเก้านี่ละ
1: ผมบอกมาเก้าไอ้มือนี้มืออื่นให้ออกหน้ามูอย่าให้น้ำหลังมูให้ออกหน้ามูออกหน้ามูเลยติดมึงเลยฆ่ามึงเลยคล้องมึงเลยก็ให้กดให้ยากเอาให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งกิฟต์กว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุกไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การนี้ตอนนั้นละกู
3: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรือกับบทเล่นเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะทยอยมาพวกละ200พวกละ500พวกละ 1,000 เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากเป็นพันจากพันเป็นหมื่นแล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักคุณตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือยังสี่แล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ําโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

0: 16:30 น. สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมกับพิธีกรอารมณ์ดีน้องฟาโรมาเที่ยวชมวิถีชีวิตธรรมชาติกันที่บ้านวังน้ำดำจังหวัดชลบุรีครับจะพามาขี่ควายกันแบบสนุกสุดเหวี่ยงและพาไปทำกิจกรรมแข่งเก็บผักที่บอกเลยครับว่าถ้าใครชนะจะได้กินผักแบบฟรีๆกันไปเลยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับพ่อวิทยาผู้ดูแลบ้านอนุรักษ์ควายครับซึ่งที่นี่นอกจากจะเลี้ยงควายเพื่อความสวยงามแล้วนะครับยังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วยครับ
1: อันนี้คือควายอะไรควายไทยควาย
2: อัตลักษณ์ของชลบุรีที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ร้อยกว่าปีที่ทำงานเข็นซุงเข็นอ้อยเข็นข้าวเอาขึ้นลานหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ใช้ควายตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: พ่อจ๋าดูถามเลยสิคือปกติแล้วว่าอย่างบางคนที่เขาเลี้ยงแบบเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยมันก็มีเลี้ยงมาเพื่อกินเนื้อเพื่อกินนมอะไรบ้างล่ะแล้วคนที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่ออะไรครับพ่อ
2: ก็คืออนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรีก็เพื่อประเพณีแล้วก็เป็นสาประชาที่พระองค์ท่านให้แนวทางแล้วเอามาทำปุ๋ย
1: ต้องบอกก่อนว่าที่ชลบุรีเนี่ยเขาจะมีประเพณีวิ่งควายทุกปีก็เอาควายมาแข่งกัน
2: ใช่เป็นการอนุรักษ์
1: ตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรครับ
2: น้องไม้ครับน้องไม้
3: น้องไม้สวัสดีครับ
1: น้องไม
3: ้น้องไม้อายุเท่าไหร่แล้วครับอ
2: าย
3: ุ
2: 9เดือนครับ
3: น้องไม้หนูโตไวมากลูก
1: 9เดือนหนักประมาณเท่าไหร่พ่อ
2: ก็ประมาณสัก300
1: 300โลเหรอ
2: ใช่200ฝ่าฝ่า300อะไร
1: ผมว่าลูกสาวผมใหญ่แล้วนะเจอน้องไม้ไปลูกสาวผมเล็กเลยเล็กทันทีเลยเวลาผมเล่นกับหมาผมก็เล่นอย่างนี้แหละ
3: ตอนนี้คือนางคิดว่านางเป็นหมาชิสุอยู่เหมือนกันนะคร
1: ับ กินเลยลูกกินเถอะ
3: กินดีๆกิน
0: นอกจากจะเล่นกับควายกันได้แล้วที่นี่เขายังให้ขี่ควายได้ด้วยนะครับความรู้สึกจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: โอ้ตัวนี้เลยเหรอพ่อ
2: จ้า
1: และตัวนี้เป็นอะไรกับไม้ครับ
2: ก็เป็นป้าแล้วเป็นพี่สาวของแม่ไม้
1: เมื่อกี้ตอนน้องไม้ผมไม่กลัวนะ
3: ใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ยังดูน่ารักเนาะ
1: อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับพ่อ
2: น้องเฟิร์กฟูจ้ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็คือขี่ได้เลย
2: ได้เลยจ้ะ
1: ฟ้าอยากลองไหม
3: ได้ค่ะ
1: เอาเลยพ่อ
3: มาขี่ได้เลยเหรอ
1: ชัวร์นะชัวร์นะบรรยากาศเป็นไงข้างบนอากาศ
3: ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าโอ๊ยพ่อไม่เล่นพ่อไปไหนก็พ่อถ่ายรายการก่อนไหมถ่ายรายการก่อนหนึ่ง
1: ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟ้า
3: ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ด้วยความปลอดภัยรู้สึกว่ามี
1: แต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแล้วตรงนั้นสูงนะ
3: สูงมาก
1: อยู่ข้างบนสูงนะดูจากระดับที่พ่อยืนกับผมยืนนี่สูงนะเมื่อกี้ถามนิดนึงพอดีพาออกมาเดินแล้วจะได้คุยให้เคลียร์
3: แบบตรงๆเลยนะคะ
1: เรื่องอัตลักษณ์อ
3: ยากเข้าไปคุยด้วยบ้างตรงเลยค่ะ
1: อยู่ก็ได้เลย
3: ไกลเหลือเกินเอางี้ก็ได้ค่ะมา
1: เรื่องอัตลักษณ์ของเขาที่เขาบอกว่าควายชลบุรีที่สวยๆที่ไปประกวดกันตามงานประเพณีวิ่งควายเนี่ยคือเป็นอะไร
2: ชลบุรีแท้ๆก็จะกรีบก็ต้องเป็นกรีบกะลาหน้าเหมือนเก้งเดินเหมือนม้าหน้าเหมือนเก้ง
1: หน้าเหมือนเก้งคือหน้ายาว
2: เล็กยาวตาก็ต้องโตผิวก็ต้องเป็นผิวแตงโม
1: แล้วต้องเดินเหมือนม้าด้วย
2: มีความคล่องแคล่ว
1: ลองให้มันเดินเหมือนม้าหน่อยไหม
3: ถ้ามันเดินเหมือนม้าหนูจะตกเหมือนตุ๊ดนี่แหละค่ะให้มันรู้เรื่องกันไปเลย
1: แต่ว่าดูแล้วสวยนะผมมีความรู้สึกเลยว่าสวย
3: คืออย่างแรกที่ฟ้ารู้สึกเลยนะคือตัวของคนหรือผิวน้องอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าหยาบกร้านหรือว่าโอ้โหแห้งกลางไปหมดคือมันมีความสะอาดนะคะ
1: มันแล้วมันก็เงาสวยเลยเนาะนี่คือจุดเด่นของควายอัตลักษณ์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: โชคดีมากฟ้าวันนี้ที่ฟ้ามาพี่ไม่ได้พาน้องไข่ดาวมา
3: ไม่งั้นยังไงคะ
1: น้องไข่ดาวกับควายนี่ไม่ถูกกันอย่าง
3: ไรเขาจะไล่นะครับใช่ไหม
1: โอ้โหถ้าเจอปุ๊บนะเห็นควายอยู่นี่ไข่ดาวไปนู้นเลยสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้ชายป่าอ้อยเลยเขาบอกว่าควายเดี๋ยวไม่ชอบสีแดงไม่ชอบอะไรจริงไหมพ่อ
2: คือถ้าไม่ค่อยคุ้นชินเขาก็ตื่นกลัวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสีแปลกเอ๊ะอะไรมาเนี่ยเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเขาก็ต้องระวังโดยธรรมชาติอยู
4: ่ดูนั่นสิคะพี่ฮาวดวงข้าวของเรามันออกมาแล้วอะค่ะ
1: ดูมันผมหมดความหมายเลยอะ
4: พี่ขาวนกน่ารักมากเลยค่ะ
1: อันนี้คือผมเป็นอะไรอะเป็นลูกกำนันที่แบบอิจฉาเขาอย่างเงี้ยเหรอพ่อเราไปดูอย่างอื่นกันเถอะพ่อไป
2: ได้
1: เราปล่อยให้เขาเดินเล่นกันไปก่อนอะ
2: ปล่อยไปนี่เลยเนาะ
1: ปล่อยไปแล้ว
2: ไป
1: กับเพื่อพ
2: ่อโชคดีนะ
1: หิวแล้วหาอะไรกิน
2: ไหม
1: แล้
2: วถึงที่ชอบที่ชอบนะถึงที่ชอบที่ชอบ
3: ที่ชอบที่ชอบหนูจะตายหรอคะ
1: อันนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งบ้างปกตินี่คือไปนั่งเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ทำให้เขาอึดอัดหรือลำบากอะไรใช่ไหมพ่อ
2: ไม่อะเป็นธรรมชาติของเขาก็แบกแรงได้แล้วก
1: ็โอเคตามผมขึ้น
3: ได้ไหมฮะ
1: เฮ้ย
4: พี่หัวควายหน้าตาแปลกๆจังเลยค่ะ
1: เฮ้ยทำไมน้องพอขึ้นมาข้างบนแล้วน้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปอะฟ้าง
3: งไปเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้งงควายนะคะหนูงงพี่อะค่ะพี่ขึ้นผิดฟางมันอยู่ฝั่งหนูไม่ล่ะ
1: แต่ตอนนี้กลับไม่ได้
3: ตอนนี้ลงยังไงคะเพลงขึ้นค่ะกลับตัวก็ไม่ได้
1: เอาไหวเอาไหวคุณผู้ชมผิดด้าน
3: ลองกลับไปปึ้ง
1: ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแล้ว
3: อ่ะ
1: คือเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องหลักดีๆนะ
3: แล้วปาจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเก้าอี้ที่จะรู้สึกมั่นคงอะค่ะมันจะมีความยวบยากตลอดเวลา
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าสนุกมากเฮ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยว
3: จริงเข้าใจเรื่องหรือยังคะ
1: เฮ้ยอย่าเลี้ยว
3: เข้าใจเรื่องหรือยัง
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: ก่อนที่เราจะไปสนุกกับกิจกรรมของบ้านวังน้ำดำกันต่อสุดยอดแม่ครัวฝีมือดีของที่นี่จะมาทำอาหารให้เราได้ชิมกันก่อนครับ
3: แม่กินอะไรหอมๆเล่าให้หนูฟังหน่อย
1: อันนี้อะไร
5: อันนี้จะเป็นน้ำเมี่ยงคำจ้ะแล้วที่เราเคี่ยวก่อนนี้คือน้ำต้มกะปิ
6: เหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามกะปิเขาจะเป็นน้ำกะปิเขาจะไม่เป็นแห้งๆเหมือนบ้านเราขายเป็นขวด
3: ขายเป็นขวดก็คือเอาหลอดเจาะลงไป
6: แ
3: ล้ว
6: ถูกต้อง
5: ไม่ใช่เราจะใส่น้ำ
6: เล่นไม่ดูแม่เลยแม่
3: ไม่เล่นแม่อยู่กับน้ำตาลปี๊บกับหนูตลอดเวลาเลยนะคะ
6: อันนี้น้ำตาลปี๊บ
3: ต้องคนเยอะไหมคะแม
5: ่ถ้า2คน3คนก็ได้
3: ถ้า2 3คนก็แม่
6: แม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้ว
3: แม่เลือกแล้วนะ
5: เราก็จะใส่เครื่องเนาะ
6: ใส่เนื้อกุ้งเป็นเนื้อกุ้งแห้งป่น
5: ใช่แล้วก็ใส่ถั่วอันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วป่น
6: มะพร้าวคั่วป่นโอ้โหใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ยังไงก็อร่อย
5: อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรของ ที่ทำให้หอม
3: อันนี้เป็นกระทะทองเหลืองเหรอคะแม่
5: ใช่จ้ะ
3: ไม่คุ้นชินเลยค่ะรู้จักแต่กระทะทองแดงค่ะ
5: ก็ของโบราณเนาะถ้าทำด้วยทองเหลืองอ่ะมันจะให้ความร้อนได้เร็ว
1: เสร็จแล้วครับฟา
3: ค่ะ
1: ปกติเป็นคนชอบกินเมี่ยงคำไหม
3: จริงๆอ่ะฟาเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ให้หนัดไม่ค่อยถูกกับผักเท่าไหร่แต่ถามว่าอยากทานไหมบอกเลยว่าวันนี้จะทานเพราะว่าอยากลองสูตรของแม่
1: ที่พิเศษกว่านั้นของแม่เขามีเมี่ยงคำที่แบบคุณจะกินกับดอกไม้ก็ได
3: ้
1: นี่ดอกพวงชมพูดอกอัญชันดอกดาวเรือง
3: นี่ไงอยากรู้ว่าเป็นยังไง
1: แล้วก็มีใบชะพู
3: ใบชะพูค่ะ
1: กับกลีบดอกบัว
3: กลีบดอกบัว
1: ไม่ชอบกินผักคุณลองกลีบดอกบัวไหม
3: ได้นะ
1: กลิ่นมันจะไม่ฉุนเหมือนใบชะ
3: พูก็อยากรู้ว่ามันจะประมาณไหนพูดเลยนะว่ารสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานตามสไตล์น้ำเมี่ยงแหละแต่ว่ามันรู้สึกเท็กซ์เจอร์แบบสมุนไพรต่างๆเอ่ยตัวของกุ้งเอ่ยแล้วก็มีกลิ่นของแบบกะปิอะค่ะพอมันต้มปุ๊บอะมันมีความหวานหอมแบบที่ไม่เหม็ดเลย
1: ฟ้ารู้ไหมเวลาจะกินเมี่ยงเนี่ยกินให้อร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้สนุกด้วย
3: ยังไงคะ
1: เราต้องมาเป่าชุบกันถ้าใครแพ้อีกคนนึงเป็นคนปรุงให้โอเคไหมพอ
3: เหมือนเห็นลางลายอะไรบางอย่าง
1: อร่อย
3: 1 2 3หนึ่งสองสามเฮ้ยก็คือว่ากระดาษอะค่ะมันก็ต้องห่อค้อนอยู่แล้วค่ะพี่คือดูออกใช่ไหมคะว่าใครชนะแม่หนูชนะค่ะแม่
1: เมี่ยงคือขาดถั่วกับมะพร้าวไม่ได้
5: ใช่ใช่ขาดไม่ได้เลย
1: เอาเยอะๆเลยนะแม่นะเยอะๆเลยนะแม่นะได้แม่
5: อ
1: ัน
5: นี้
3: กินยังไงให้หมดอันนี้อิ่มกันตายทั้งหมู่บ้านพอดีขนาดนี้ต่อไปสดชื่นวันนี้พี่เขานอนน้อยมะนาวหน่อยไหมแม่
5: เอาเลยลูกเอาที่สบายใจ
3: เอาที่สบายใจพริก
5: พริกก็เทียบที่นี่เป็นอินซีเนาะ
3: มันจะเผ็ด
5: ใช่
3: พริกอินซีมันเผ็ดจัด
5: ใช่แต่ชิ้นเดียว
1: มั่นใจว่าคำนี้จัดมาเต็มเรื่องกินนี่700ยัดน้ำพี่กินมาหมดแล้วพ
3: ี่
1: กินได้ทุกอย่างทุกชนิดนอนเป็นๆพี่กินมาแล้วน
3: ี่ชิวๆไม่มีอะไรหนูใส่แต่ของอร่อย
1: เมี่ยงคำเนี่ยขาดไม่ได้มะพร้าว
3: อ่า
1: ไม่มีเลย
3: ไม่มีความมะพร้าวเลยเหร
1: อ
3: บ้าหนูใส่ไปตั้งเยอะ
5: ใส่สักสองชิ้นอะ
3: ใช่
1: ปกติเนี่ยคนเขาใส่มะนาวกันทีเดียวใส่มาลูกนึงเหรอเมื่อกี้
3: เหมือนเที่ยวสวนมะนาวไง
1: เผ็ดจริงไม่ไหวแล้วไปหาน้ำก่อน
3: อ่ะพี่บุ๊กพี่บุ๊กไปไหน
1: เผ็ดไม่ไหวหาน้ำก่อน
5: อ่ะคุณบุ๊กมีของแก้เผ็ดจ้า
3: ของสิ่งนั้นคืออะไรคะแม
5: ่ไอติมเมี่ยงคำจ้ะ
3: อย่างแรกคือใส่ตัวของน้ำเมี่ยงคำลงไปก่อนแม่
5: น้ำเมี่ยงคำลงไปก่อน
3: มันมีความคาราเมลเหมือนกันนะจะบอกว่าอย่างตัวไอติมกะทิกับถั่วลิสงอย่างเงี้ยเราเห็นกันคุ้นตาอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มาปุ๊บอะมันจะเข้ากันได้ยังไงเราลองชิมกันเลยไหมคะ
1: ชิมครับผมมา
5: แม้ว่ามันก็เข้ากัน
3: อร่อย
5: นะมันก็เข้าก
3: ัน อร่อยเลย
6: พอน้ำเมี่ยงคำมันไปโดนไอติมแล้วมันกลายเป็นแบบเหนียวๆหรือ เปล่า
3: หนูจะบอกว่าตัวของมะพร้าวคั่วมันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ความแบบเหมือนแบบครัมเบิลอ่ะอร่อยมาก
6: แล้วมันหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่ได้บอกอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นคือน้ำเมี่ยงคำนึกว่าเป็นพวกแบบเหมือนเป็นท็อปปิ้งอะไรสักอย่าง
3: เนาะเหมือนเป็นซอสเป็นอะไรอย่างงี้นะฮะคาราเมลแบบไทย
5: คาราเมลแบบไทย
0: ได้ข่าวมาว่าสวนเกษตรของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดเลยครับแต่จะมีดีอย่างไรเดี๋ยวให้น้องใหญ่เป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันดีกว่าครับ
6: โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่ไงเมื่อกี้ที่เราชิมไป
3: ไอ้สีชมพูชมพูที่ไปเห็นใช่ไหม
6: นี่แหละคนนี้
3: มันคือดอกนี้เหรอคะดอกพวงชมพู
6: แล้วเมื่อกี้เราชิมก็ยังมีอย่างอื่นอีกก็จะมีดอกอะไรนะมีดอกอัญชันน
2: ี่มีดอกอัญชันด้วย
6: แล้วก็มีดอกอะไรครับ
2: มีดาวเรืองด้วยครับ
6: ซึ่งปลูกเองหมดเลย
2: ปลูกเองหมดเลย
6: แสดงว่าดอกไม้เนี่ยมันสำคัญนะครับปกตินะครับพวกดอกไม้ท้องตลาดเนี่ยเขามักจะฉีดยาฆ่าแมลงกันเพราะอยากให้ดอกมันสวยไม่อยากให้มีแมลงมากินเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาดอกไม้มาทำอาหารหรือมาแต่งจานเนี่ยสำคัญที่สุดมันต้องเป็นแบบออร์แกนิกต้องปลอดภัยเก็บดอกไม้แล้วไปทำอะไรต่อดี
2: เราจะทำกิจกรรมแอคทิวิตี้เราจะไปโยนข้าวกันครับ
6: คุณรู้จักไหมนายโยน
7: ไม่รู้จัก
6: โยนผมเคยเล่นเดี๋ยวไปดูกันรับรองสนุกคุณสนุกมาก
3: ได
6: ้อันดับแรกต้องมานี่คือมาเอาต้นกล้าก่อนใช่ไหมครับ
2: มาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไปแล้ว
6: อ๋อแล้วทำไมต้องคุมเอาไว้ด้วยอ่ะ
2: คุมเพื่อรักษาความชื้นครับ
6: งั้นเปิดแล้วนะครับผม
3: ค่ะ
6: แท้งสมมติถ้าฟาไม่รู้เรื่องข้าวมาก่อนอันนี้ดูยังไงก็ย่า
3: ย่าคือหนูคิดว่ามันคงจะเป็นปลูกอย่างอื่นมาก่อนแล้วหญ้าก็ขึ้นมา
6: ดูไม่ออกอันนี้คือข้าวพันธุ์อะไรครับ
2: อันนี้ข้าวพันธุ์กข43ครับซึ่งเขาจะมีคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะเป็นข้าวน้ำตาลต่ำ
3: ข้าวน้ำตาลต่ำ
6: กินแล้วไม่อ้วนว่างั้น
2: ใช่ครับ
6: เราต้องเด็ดให้มันติดดินที่เป็นโคลนขึ้นมาถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
6: ไม่งั้นมันจะโยนแล้วมันจะไม่มีน้ำหนักโอเคหลังจากนั้นก็มาที่ตรงนี้อันนี้คือท้องนาที่ตําที่เตรียมไว้
2: ที่เตรียมไว้แล้วครับอันนี้เราจะใส่น้ําลงไปก่อนจากนั้นเราจะเอารถไถนะครับตีให้เกิดเป็นเลน
6: แล้วหลังจากนั้นยังไงครับผมนาโยน
2: ก็จะกําต้นข้าวขึ้นมาประมาณกําฝ่ามือนึงเนี่ย
3: กําฝ่ามือ
6: ฝ่ามือแบบนี้จับตรงต้นอย่างงี
2: ้ครับผมแล้วเราก็โยนขึ้นไปเลย
3: บ้ามเขาให้
6: เขาบอกว่าถ้าจะให้ข้าวอร่อยต้องโยนสูงๆจะโยนธรรมดาไม่ได
3: ้ถ้าตกต้นกล้วยหนูเตะตะขาพี่จริงๆค่ะ
6: หนึ่งสองสาม
3: มันและบ้าไปค่ะลองดูนะคะพร้อมนะคะใกล้ๆค่ะบ้ามเขาให้อ
2: ันนี้ครับเวลาเขาลงไปเขาจะนอนใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันแล้วเขาก็จะตั้งตรงของเขาเอง
6: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แบบไม่ต้องมาเสียเวลาดำ
2: ข้อดีก็คือเขาจะประหยัดพันข้าวครับนาโยเราจะใช้แค่5กิโลกรัมแต่ถ้านาหวานเราต้องใช้30-40กิโลกรัมต่อไร่
6: เพราะว่าบางต้นมันก็ขึ้นมาต้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อย่ารอช้ากันเลยครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันต่อเลยดีกว่าซึ่งผมรู้มาว่าวิธีการเก็บผักของที่นี่นั้นไม่ธรรมดาเลยมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
6: การมาเลือกผักของที่นี่เขามีข้อแม้คือเขามีกิจกรรมด้วย
3: กิจกรรมคืออะไรคะ
2: จะเป็นกิจกรรมช่างให้ดีช่างให้โดนเราจะให้นักท่องเที่ยวนะครับเก็บผักในส่วนของเราให้ได้จำนวน400กรัมบวกลบไม่เกิน10
6: แล้วจะได้ฟรีไปเลย
2: ได้ฟรีไปเลย
6: แต่ถ้าเกินคิดราคาตามจริง
2: บีทรูทครับผมมันคือพืชหัวชนิดนึงครับผม
6: คุณชอบไปทำอะไรกิน
3: เพราะว่าคั้นน้ำมาดีที่สุดแล้ว
6: อันนี้ไม่ใช่ผักไฮโดนะนี่ปลูกในดินนะแต่ว่ายกแปลงขึ้นมาทำไม
2: เพื่อป้องกันโรคและแมลงรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก400กรัมองค์การอนามัยโลกครับเขากำหนดว่าถ้าเราทานผักวันละ400กรัมครับเราจะช่วยลดโรค NCD ได
3: ้ NCD คือโรคอะไรคะ
6: ผมอธิบายให้โรคที่ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อ
2: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
6: เช่นความดัน เบาหวานคุณเอาอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยว
2: มันได้หลายอย่าง
3: มันได้หลายอย่างเหรอเอาหนูไม่รู้ว่า
6: เขามีทั้งผักชีผักสลัดผักคอสผักกิโดเลนโอ๊กให้รวมกันได้400กรัมคุณคิดอย่างเดียวเลยมาแล้วครับผมนี่ตาผมนะ400กรัมผมจะเอาหลายๆชนิดเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำเหมือนแบบเป็นผักกินเคียงแล้วกันอันนี้คือเรดโอ๊กถูกไหมครับ
2: คือเรดโอ๊กครับผม
6: แลกกันไหมเดี๋ยวน้ำหนักคุณไม่ได้นะแลกเปล่า
3: ความมั่นใจค่ะ
6: ผมมั่นใจแน่
3: ความมั่นใจวันนี้จะทานน้ำ
6: เอาเรดโอ๊ก2ต้น
3: ค่ะ
6: เรดโอ๊กเนี่ยปกติน้ำหนักต้นอยู่ประมาณ 13.75 กรัม
3: โห
6: เป๊ะมากเดี๋ยวไปชั่งให้ดู
3: นี่พี่เป็นใครคะเนี่ย
2: สุดยอดเลยครับ
6: อันนี้เหมือนเป็นเบบี้คอสถูกไหมครับมันจะมีคอสใหญ่ๆใช
2: ่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้อายุเท
6: ่
2: า
6: ไหร่อ๋อไม่ใช่เบบี้มันยังไม่ได้อายุอันเนี้ย
2: อันนี้คอสโดเมน
3: แล้วอันนี้คือพี่ก็ขายด้วยเหมือนกันเหรอ
6: คอสโดเมน
3: แสดงว่าพี่ขายเป็นคอสเหรอคะ อันนี้คลินิกทำหน้าหรือเปล่าคะ
7: อันนี้สายพันธุ์ครับ
3: อ๋อเป็นสายพันธุ์สายพ
7: ัน
3: ธ
7: ุ์คอสโลเมน
1: รู้จักไหมครับอันนี
3: ้ไม่รู้จักค่ะแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันคล้ายกับสีแดงๆที่พี่เอามาเหมือนกันนะคะ
1: เพราะอันนั้นคือเรดโอ๊กอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้จริงๆก็น่าจะโตได้มากกว่านี
3: ้
1: อันนี้กี่วันครับ
7: อันนี้40วันครับ
1: แต่กำลังกินแล้ว
7: ใช่
1: 1ต้น2ต้น
3: หนูว่าน่าจะ400แล้ว
1: อีกต้นนึง400
3: ไม่ใช่400กรัมนะคะ400บาทนะคะที่พี่จะกดไปนะคะ
0: ตอนนี้เราก็เก็บผักได้ตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับว่าวันนี้ใครกันแน่ที่จะต้องเสียตังค
1: ์เฮ้ยหูใกล้เคียงแล้ว
3: ใกล้เคียงนะไม่เล่นนะปึ้งลงไปอยู่ที่400ค่ะ
1: เอออีกลูกนึงอีกลูกนึง
3: แม่หนูสอน
1: ไปไหนมาไหน
3: ให้มีของฝากจากตลาดไทยค่ะแถวๆออสินะหนูฝากไว้ด้วย
7: นะอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเด็ดมาน
3: ี่ของฝากเลยค่ะของฝาก
7: อ๋อ
3: ของฝาก
1: แบบนี้ได้เหรอ
7: แบบนี้ได้เหรอครับ
3: ไม่ได้เหรอคะ
7: ไม่ได้ครับต้องช
3: ั่
7: งลงไป
3: ทำไมอ่ะไปที่500กรัมเลยค่ะ
7: เรียบร้อย
3: เป็นการยืนยันว่าหัวเขาใหญ่จริ ง
1: 500กรัมเท่าไหร่
7: 500กรัมก็ครึ่งโลครับ75บาทท
1: ีละต้นเลยไป
3: พี่นี่คือมาคำนวณหมดเลยนะต้นนี้ประมาณ45กรัมอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ผมเป๊ะมาก
3: มาลองดูสิครับพี่
1: เป๊ะเลยไหม390
3: เป๊ะเลยไหม
1: เป๊ะดูเป๊ะเลยเห็นไหม
3: พี่เราเอามือออกสิคะพี่โกแบบจับได้นะคะ
1: อันนี้เขานับน้ำหนักดินด้วย
3: ขนาดมีที่ดินของเขาแล้วกว่า100ตารางวาค่ะยังอยู่ที่300ค่ะพี่
1: ขาดเยอะ
3: พี่ขาดไป100หนูเกินไป100เราคือความขาดกันเกินที่ลงตัวค่ะ
7: ผสมกัน
1: เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่
3: 300นี่เท่าไหร่
1: ครับ300นี่ต้องซื้อเป็นเงินเท่าไหร่
7: 330บาทครับ
3: 30บาท
7: นี่ลงละ100เท่านั้นเอง
0: ได้วัตถุดิบในการทำอาหารมาเยอะขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทำเป็นอาหารอะไรได้บ้างผมรับการเลยว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอน
1: เราไปเก็บวัตถุดิบมาแล้วแล้วต้องบอกว่าที่นี่ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมด
3: ออร์แกนิกหมด
1: ปลาทูนี่ออร์แกนิก
3: จะเป็นออร์แกนิกเอาจริง
1: ๆใช่แล้ว
3: อันนี้ไม่ใช่ปลาทูครับเป็นโปรตีนเกษตรด้วยค่ะ
1: เริ่มทำดีกว่าจะทำอะไรให้ชิมครับ
7: สลัดวังน้ำดำครับผม
3: สลัดวังน้ำดำ
7: แล้วจะกลายเป็นสูตรคีโตด้วยวันนี้เราเอาปลาลงไปจี่ก่อนครับ
3: อันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูสดนะฮะ
7: นึ่งครับ
3: จะนึ่งได้ยังไงก็มันมีซองเนี่ยมันนึ่งมันซอง
7: อ๋อ
3: มันขอโทษค่ะ
0: นำปลาทูไปจี่จนได้สีเหลืองทองและกลิ่นหอมน่ากินแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการทำน้ำจิ้มครับ
7: ก็จะมี
3: อะไรบ้างคะ
7: มีรากผักชีครับ
3: 3เกล
7: อ
3: มันคือ3เกลอ
7: แล้วก็เพิ่มพริกลงไปด้วย
3: เพิ่มพริกลงไปด้วยได้ค่ะเป็น4เกลอ
1: ไม่มีไม่มีกระเทียมมีกระเทียมไม่มีพริกไทย
3: ไม่มีกระเทียม
7: 3เกลอต้องมีพริกไทยด้วย
3: ขอโทษค่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกเลยป่ะว่าคีโตคืออะไรอ่ะ
7: คีโตคือการลดน้ำหนักประเภทหนึ่งครับ
3: ค่ะ
7: โดยที่เราเน้นการกินไขมันจะพยายามไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลย
3: เหมือนเอาไขมันตัวนี้ไปชะล้างไขมันไม่ดีอย่างนี้หรอฮะ
7: ที่ผมจะอธิบายกลไกให้ฟังเนาะว่าปกติครับร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลัก
3: ครับผม
7: ทีนี้พอร่างกายเนี่ยไม่มีคาร์โบไฮเดรตแอดเข้าไปแล้วเขาก็พยายามหาสิ่งที่จะมาทดแทน
1: ก็ไปเอาไขมันมา
7: เอาไขมันมาใช
1: ้อ๋อแล้วเขาก็จะพยายามเอาไขมันที่มันไปอยู่ตรงอื่นที่ไม่ได้กินเข้าไปออกมาด้วย
7: ออกมาด้วย
1: อันนี้มีน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วก็กระทะเปิดไฟได้เลยใช่ไหมครับ
7: ได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เรียกว่าน้ำตาลอิลิติทัลครับเขาจะไม่ให้พลังงานตัวนี้โอเคอันนี้เป็นน้ำปลาครับ
3: น้ำปลาค่ะ
7: น้ำปลาก็ต้องเป็นคีโตนะครับ
3: จริงเหรอมีน้ำปลาคีโตด้วยหรอ
7: เขาจะไม่ใช้ผงชูรสครับต่อไปเป็นมะนาวครับ
1: เสร็จแล้วปิดไฟเลยไหม
7: ปิดไฟเลยครับเรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวมะนาวมันจะเพี้ยนใช่ไหม
7: ตอนนี้แอลมอนด์นะ
3: มันก็เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคีโตเนาะ
7: ใช่คร
1: ับใช่ก็เอามาราดบนผักกับปลาทูที่เตรียมไว้
7: ใช่ครับ
1: ผมนี่ไม่เคยกินอาหารคีโตนะ
7: ต้องลอง
1: ฟ้าเคยกินมาก่อน
3: ฟ้าไม่เคย
1: ครั้งแรกเลย
3: คุยแบบเสียงความกรอบของผักอ่ะมันโผล่มาถึงหนูฮะอยากทำ ASMR เหมือนกันนะเนี่ยพี่ป้าอยากรู้ว่าเรื่องของความหวานยังหวานปกติไหม
1: ถ้าไม่บอกอะไรก็ไม่รู้หรอกมันคือคีโต
3: แสดงว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าอาหารสุขภาพมันต้องจืดต้องไม่อร่อยคุณคิดผิดเพราะอันนี้คือแซ่บมาก
1: ไอตัวน้ำยำเนี่ยผมว่ามันอร่อยเพราะแอลมอนด์มันไปตัดรสจัดๆของน้ำยำได้ดีแอลมอนด์อ่ะเนื้อมันจะแน่น
3: ตัวของปลาทูมันจะรสเค็มอยู่แล้วใช่มั้ยฮะพอมันเจอความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดของทางฝั่งเนี้ยมันลงตัวที่สำคัญคือผักก็กรอบมาก
1: ใช่จริงๆผักแบบสด
3: ผักดีมาก

0: พี่ขาถึงเวลาของหนูบ้าง
1: คุณจะทำอะไรครับ
0: คือฟาบอกก่อนว่าฟาเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นสาวปาร์ตี
1: ้
0: แม่ฟาเนี่ยคลอดฟามาในช่วงเพลง EDM กำลังเปิดในผับเลยฟาพูดแค่นี้วันนี้ฟาจึงจะทำเป็นตัวของค็อกเทลจากบีทรูทเป็นม็อกเทลดีกว่าเพราะไม่มีแอลกอฮอล์เรามีมะนาวใช่ไหมครับพี่ขาเราก็จะมาวนรอบๆพอเสร็จปุ๊บพี่ขาวนกันต่อค่ะยังไงเอาดีๆอยู่ๆก็เหมือนวันคริสต์มาสเราเนี่ยจะมีการปรุงส่วนของฟ้าคือง่ายมากจะมีน้ำผลไม้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะบีทรูทพระเอกของเรา
1: คุณเอาไปทำอะไรมา
0: อย่างแรกคือเราก็จะเอาตัวของบีทรูทเนี่ยไปทำความสะอาดทุกอย่างก่อนใช้ส่วนหัวครับไปปั่นรวมกับน้ำจากนั้นน่ะใส่ตัวของกระชอนแล้วก็กรอง
1: ออกมาเหมือนพวกคั้นน้ำใบเตยอะไรพวกน
0: ี้ใช่ใช่ซึ่งการกรองเนี่ยให้กรองแบบสั้น
1: ๆ
0: เพราะถ้ากรองยาวจะเป็นช่วงการบวชค่ะพูดทำไม
1: ไปเลยครับ
0: บีทรูทใช่ไหมฮะเป็นตัวของน้ำส้มแล้วก็เป็นของน้ำสับปะรดนั่นเอง
1: การเขย่าเชคเกอร์เนี่ยคุณรู้ไหมมันต้องเขย่าจนกว่ามันจะขึ้นเกล็ดน้ำแข็งที่รอบๆไม่งั้นใช้ไม่ได้ใช่โอ้ยอย่างนี้ไม่ขึ้นอย่างนี้ไม่ขึ้น
0: จริงเหรอไม่ขึ้นหรอ
1: ไม่ขึ้น
0: มันต้องประมาณไหนมันถึงจะขึ้น
1: มันต้องได้เสียงน้ำแข็งกระแทกอ่ะ
0: ก็พี่ใส่ไปก้อนนึงถ้าอยากได้เสียงกระแทกไปใส่มาสักลังนึงก็ได้ไหมคะประมาณนี้หนูก็ได้ละ
1: ได้แล้ว
0: รู้สึกถึงความเย็น
1: เอาเลยแต่แก้วนี้หนูกินนะ
0: ได้ค่ะหนูไม่ติดวิธีการทานนะฮะง่ายมากเลือกมุมที่เกลือน้อยที่สุดแล้วจะไม่เขินมากนะครับกลับไปกินปลาทูนึ่งเมื่อสักครู่ดีกว่าความเค็มใกล้เคียงกันมากอร่อยจริง
1: อร่อยจริงเราเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะทำให้คุณใหญ่ชิมด้วย
0: ได้ค่ะ
1: อันนี้ของคุณจบแล้ว
0: ของปลาจบแล้วค่ะ
1: มาถึงของผมบ้าง
0: ได้ค่ะพี
1: ่อยู่ช่วยไหม
0: อยู่ช่วยสิคะ
1: อย่าเลย
0: อย่าบอกให้ฉ
1: ัน
0: เล
1: ือ
0: กเลย
1: อยู่มาถึงอาหารของพี่บ้างฟาโรพี่จะเอาเมี่ยงคำมาทำเป็นข้าวผัด
0: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราเจอเมี่ยงคำเป็นไอศกรีมก็ว่าตกใจแล้วมาเป็นข้าวผัดเหรอฮะ
1: ใช่ใส่ลงไปทอดกุ้งแห้งให้กรอบหอมๆแบบนี้มันจะกรอบเหมือนกินเบคอนเลยคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากเดี๋ยวลองดู
0: มีความกรุบกรุบ
1: พอกุ้งแห้งเริ่มกรอบเริ่มหอมแล้วตามด้วยหอมแดงตามด้วยพริกขี้หนูเหมือนกะเพราให้มีรสเผ็ดร้อนใส่ขิงหรือว่าเครื่องแม่งคาราเมลไปอันนึงให้มีกลิ่นและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นนะครับผมหอมไหมได้กินเลยนะ
0: หอมหอมรู้แมสเลยค่ะพี
1: ่ขนาดใส่แมสยังหอมอยู่ทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงให้ปรุงรสลงไปตอนนี้เลยน้ำปลาใส่ลงไปที่กระทะไม่ต้องเยอะนะครับผม
0: ชอบ
1: มันจะหอมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำตาลครับแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลกับน้ำปลาให้มันหอมแบบนี้แล้วก็ใส่ข้าวลงไปวันนี้เลือกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ของที่นี่มาหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยและทีเด็ดของมันคือเมี่ยงคำมันไม่ได้หมดแค่เครื่องที่ใส่ลงไปผัดมันจะอร่อยตรงความกรุบกรอบแบบนี้เหมือนอาหารใต้เขาก็จะใช้มะพร้าวคั่วเสริมถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมนูมั่วอย่าพาเอาลงรอบๆก็ได้แล้วก็มะนาวในแบบของเมี่ยงคำหลังจากนั้นก็ตัดรสด้วยไข่เค็มสักเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ดาวออกไหมคุณใหญ่ว่านี้คืออะไร
2: น่าจะเป็นบีทรูทหรือเปล่าคร
1: ับ ที่เขาเก็บมาและยังไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอย่าลืมเก็บ
0: ต้องค่ะ
1: เก็บตังค์ด้วย
2: ต้องทวงตังค์ก่อน
1: นะและอันนี้เขาผัดอันนี้พี่ลึกพี่ลั่นประหลาดมากคิดว่าเป็นข้าวผัดอะไรครับ
2: เหมือน
0: ดูจากอินกรีเดียนส่วนผสมส่วนประกอบต่าง
1: ๆเราไม่ฉลวยเราให้กินเลย
0: พอมามีไข่เค็มนิดนึงปุ๊บมันมีความเค็มเข้ามาประกอบอร่อยมันมีความหวานหวานนัวๆบางอย่างที่มีความเป็นเมี่ยงคำเนาะแล้วแปลว่ากลิ่นสมุนไพรอ่ะมันทำให้กลายเป็นเมี่ยงคำจริงๆขึ้นมาก
1: ลิ่นมันเหมือนเมี่ยงคำแต่กินแล้วมันก็เป็นข้าวผัดผมว่ามันเป็นรสชาติแปลกใหม่คือพอกินอ่ะโดนกุ้งกับเค็มโดนมะนาวกับเปรี้ยวโดนพริกกับเผ็ดโดนขิงก็แบบเผ็ดร้อนคือทุกคำมันไม่ใช่รสเดิมอ่ะมันแปลกดีนะ
2: มันเปลี่ยนประสบการณ์กินข้าวผัดไปเลยครับ
1: แล้วก็นี่กินคู่กับผักสดแบบนี้ของที่นี่เสร็จแล้วถ้ารู้สึกว่ากินไปโดนพริกแล้วเผ็ดก็ต้องแก้ด้วยอะไรครับผม
0: ก็ต้องแก้ด้วยการ
1: กินน้ำบี
0: ทรูทนั่นเองถูกไหม
1: ครับผม
0: ซึ่งเราจะขอน้ำเปล่าทางทีมงานมาสักหนึ่งขวดแล้วกันในการได้สั่งว่า
1: แล้วน้ำบีทรูทออกมาทำไมล่ะครับผม
0: เอาวางให้สวยๆค่ะเพราะชอบสีเฉยๆเอาจริงๆเสียงกระเอือกของพี่เมื่อสักครู่เหมือนกระหายน้ำนะคะจริงๆรู้สึกว่าไม่มีเกลือดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: ถ้าปลาเปียกเป็นขอบแก้วเนี่ยเป็นน้ำตาลแทนได้ไหม
1: ไม่น่าจะเข้า
0: ไม่มีขอบแก้วอ่ะดีที่สุด
1: คุณผู้ชมคือการที่เราคิด

0: หารจานใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์เสมอไปอย่างอันเนี้ยน้ำมันอร่อยแต่การใช้เกลือมันผิดพลาดเราก็บอกคุณผู้ชมตรง
1: ๆบอกกันตรง
0: ๆใช่เอาไปปรับใช้แต่อย่าไปใส่เกลือแค่นั้นเองเราอยากให้มันเกิดแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ส่วนวิธีหรือเทคนิคขั้นตอนหรือการปรุงมันจะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแค่แบบให้ดูแล้วได้ไอเดียเนี่ยเราดีใจแล้ว
1: แค่นั้นก็พอ
0: ถ้าใครมาเที่ยวที่บ้านวังน้ำดำนะครับก็จะได้ไอเดียใหม่ๆวันนี้เราเจออะไรแปลกๆเยอะเลยนะตั้งแต่เรื่องของควาย
1: เอาง่ายๆพี่
0: นา
1: โยนข้าวเนี่ยอะไรเจอมาก่อน
0: เนี่ยครับพวกนี้คือไอเดียใหม่ๆที่อยากให้คุณมาเที่ยวแล้วมาสัมผัสจริงๆแล้วหลายคนบอกไปเที่ยวชุมชนอุ้ยเบื่อมีแต่กิจกรรมเดิมๆที่นี่ไม่ที่นี่ต่างแม้แต่อาหารก็ต่างมีความแบบเป็นอาหารคีโตเป็นอะไรที่แบบเป็นทันสมัยเข้ามาใช่แล้วมันผสมผสานกันได้ลงตัวจริงวันนี้ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ก็วันนี้ขอบคุณน้องฟาโรมากครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: และก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการทำอาหารไม่มีถูกผิดอยู่ที่ความคิดและจินตนาการครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีลุงซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: สอง
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: แล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกง่ายๆว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้ตึ๊บเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊ปหน่อยฮะกดไลค์ได้มั้ยครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ๋ออ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้า
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่ออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันออกมาสักหน่อย
0: ครับผม
1: ก็เอามาลงอลูมิเนียม
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เหล็ก
0: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
1: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
0: ับ เป็นอลูมิเนียม
1: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออกแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
0: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
1: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่อยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
0: ครับ
1: ผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
0: ครับ
1: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
0: อ
1: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
0: ีย
1: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็
1: ใช่ครับเกรดที่2กระดาษ A4
0: ครับ
1: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
0: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
0: กระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
0: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
1: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
0: ครับ
1: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
0: ครับ
1: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
0: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
1: ปากกานี่ได้สีเงินได
0: ้แล้วถ้าปากกาแดง
1: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้ละ
0: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: อ๋อคำว่าไม่ได้คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
1: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
0: โบชัวแผ่นพับ
1: อะไรฉีกได้ได้หมดคร
0: ับ
1: อ
0: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
0: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
1: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุด ก่อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปหรือเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
0: ครับบางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับต้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
3: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
3: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
3: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต
3: ้
0: องให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งกันเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าเอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได้อยู่ได
4: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
0: ให้เลย
3: อันนี้
0: ให้เลย
3: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเขาเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให้หมด
0: วันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ท
0: ุ
5: กอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
5: หลอดไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
5: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับหลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
0: ้ที่ของเนี่ยมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่
0: ได้ไ
3: ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: เป็นประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอ็มดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: คิว
0: ต้องนัดคิว
4: นัด
0: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: น
0: ั
4: ดมาทางไลน
0: ์นะแล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
4: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
4: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
4: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
4: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: เฉลี่ย
4: ต่อวัน
0: สานะครับถือขวดลงมามาขายที่เอ็มดีนะครับ
3: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
3: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
3: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
3: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
3: คือพี่อันต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
3: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำ
0: ครับ
5: ติดเสื้อออก
0: กระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
0: ครับ
5: พลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
3: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
3: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
7: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ครับ
7: ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
2: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้อย่าง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
3: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
3: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
3: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
3: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
3: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
3: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
3: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
3: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
3: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
3: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
3: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
3: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
3: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
0: เ
3: ราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
3: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
3: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้ครับ
3: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
3: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสต์ที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อัน นี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกน
0: ะ
1: ครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เราเอาไปซ่อม
0: อัน
1: น
0: ั้
1: นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
1: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
1: พี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่ครับผม
1: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
0: ครับผม
1: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้เอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
0: ๆครับผม
1: นะครับ
0: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
1: ใช่
0: ของทีม
1: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วมันคุ้มเหรอพี
1: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
0: ่
1: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
0: ้
1: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
0: ๆ
1: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
0: ครับ
1: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งแล้วไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
0: ครับ
1: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
0: นี่คือความคุ้ม
1: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
0: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับเด็กกรีนไดอารี่นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่องกรีนไทยแลนด์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่า

0: ัวขึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคเรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่
0: ไง
1: นี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี
1: ่หรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้าเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: หุยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: เลือด
1: หนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้มันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: อมขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่
0: นะ
1: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: กำลัง
1: เหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะบอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
0: อ
1: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
0: ใช่
1: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลย อันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม
0: ่เอาเลย
1: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถานี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง นี่ก็เถานึง
0: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
1: อ๋อหัวเดียวแตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: บางที
1: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
0: จ้ะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
1: ่เล็กอยู
0: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลืองอันนี้ใบยังเขียวอย
1: ู่นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: นี่ไง
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยเหรอ
0: เจอรากนี
1: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
0: ี่
1: ไ
0: ง
1: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
0: เรียกสองชื่อ
1: เ
0: ขาเร
1: ีย
0: กบ้านเขาเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
0: น
1: ิ้ว
0: นี่นี่
1: วันนี้ไงมีสองหัว
0: สามนะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ้
1: ฮะ
0: ขาดเลย
1: ขาดหร
0: อเสียงขาด
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียงมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือด
1: คนไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
1: เอาฝั่งนี้นะเฮ้ยแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก่
1: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
0: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาว
1: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมัน

0: จะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
2: มันจะมีแบบนี้นั่นหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
2: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันธุ์ต่อได้
1: ใช่
2: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
2: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
2: ้คือตุ๊บเลย
1: ต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
2: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
2: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
2: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
2: เล็กจัด
1: เล็ก
2: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: อ
2: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดี
2: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
3: เ
2: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
3: ค่ะบ่ได้เตรียมตัว
2: ยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยน้องเนาะ
3: ปอกเปลือกค่ะ
2: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
3: ก็ได้
2: ต้มกิน
3: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
2: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้าน่ะ
3: จ้า
2: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้าง
3: ทำเป็นของหวาน
2: ของหวาน
3: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
2: ใช้เป็นไส
3: ้ใช่เป็นไส
2: ้กล้วย
3: ต้มมัด
2: ต้มมัด
3: ได
2: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
3: ต้มจิ้มน้ำตาล
2: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ได
2: ้ได้เหมือนกัน
3: ทำเชื่อมได้
2: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
3: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
2: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
3: า
2: ะกินเน
3: า
2: ะ
3: นี่ยังเล็กหน่อย
2: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
3: เท่านี้นะ
2: เท่าถาดนี่เลยเน
3: า
2: ะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
3: ได้ครับ
2: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
3: ี่
2: ค
3: ือ
2: เปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
3: ตามเล็บมัน
2: ตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
3: า
2: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
3: ก็ไม่เยอะก็ได้
2: อุ้ยเขาลื่นนะ
3: เขาลื่นยางเขามียาง
2: มียางเนาะ
3: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล่างด้วย
2: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
3: บอกว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้ว่าคันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
2: มียาง
3: แล้วก็ล่างยางมันออก
2: จ
3: ้
2: ะ
3: แล้วหั่นเป็นชิ้น
2: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
3: พูดได้หลายอย่าง
2: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะละ
2: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
3: แมน
2: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
3: ้
2: นี่แหละ
3: บ้านเฮา
2: ไม่คัน
3: อีสานบ้านเฮาเรียกว่า

0: ยางเนาะ
1: มันมียางเนา
0: ะ
1: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณหม
0: อยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
0: ๆเขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
0: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
0: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่แต่คนเดิม
0: คนเดิม
2: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
1: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
0: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
0: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
0: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
0: ใจร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
0: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยนะ
1: จ้ะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
0: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินๆเรื่อยๆมาก
0: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
0: ใช่พี่จะใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
0: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้ตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
0: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
0: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: ากะทินิดนึงยากะทินี่คะ
1: ยากะทิเพิ่มยากจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายากจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นหมอนกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานไม่หวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันยันมันหวานเนี่ย
0: ยันอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของ

0: ขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บ
2: บ่แซ่บหลาย
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
3: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พรุ้นเนี่ยตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บอมแม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
3: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียว
1: หัว
0: ลูกเดียวใหญ่ๆเลย
1: โอ้ยปวดกัดคอ
0: ขันเฮ้ยจิ๊กกุ้ง
3: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกรรมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้ 2-3 อย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างนึงก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จักพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมแต่นี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่ 84,000 พระธรรมบังคันอย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระกษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชากรอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นและก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
0: แซ่สองสรรเสริญ
1: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้เยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราพวกเราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่ชวมัทวะทั้งหลายแหละนั่นน่ะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศพิธราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะ ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
0: ้และ
1: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นราชธรรมทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นอ่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรนี่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศวิราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
0: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
1: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศวิราชธรรมที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่าเป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองเนี่ยก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซคูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเรานั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
0: ี
1: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

เมื่อพุทธศักราช 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วันวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช

าสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 น.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกัมมัฏฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐาจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ
พระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยา

0: ลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค์เอง
1: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสำเร็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
2: ๆนะคะ
1: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงทำวัดสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวรวรในช่วงที่ทรงผนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยง ถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดน
2: ี่ก็
1: ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงผนวดที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: ราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่น

ว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยม

0: แต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเล่าให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวชนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสัมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมปราก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเรื่องเรียนฟรี ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนก็เรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้ต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
2: ดังที่อาจารย์ภาวิททองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้อะค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า

0: ปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับนึงในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาการศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคัมนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
0: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาท

คัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: ไม่ก่อนฉะนั้นครับคนพิการก็อยู่กันจำนวนมากก็ไม่ได้ทำก็อยู่กันไม่เฉยๆเวลาผ่านไปก็น่าเบื่อมันอยู่เฉยๆว่างๆนะก็ได้เขียนจดหมายไปหาสมเด็จพระแม่เจ้าพระจีน่าด้วยให้พระองค์ช่วยทรงครูมาช่วยสอนงานอะไรก็ได้ที่พอจะทำได้
1: สำหรับวงฤกษ์งามแล้วคงไม่คาดฝันว่าจดหมายฉบับนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเพื่อนในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงไปตลอดกาลเมื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งครูจากศาลแผนกย่านลิเผามาฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการพร้อมรับซื้อผลงานทั้งหมด
0: คงไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นความสุขของคนยากคนจนที่ไหนอาศัยพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับผม
1: ในมุมความรู้สึกของครูวงคงไม่แตกต่างไปจากวันชัยและเพื่อนสมาชิกทุกคน
2: เป็นอัมพาตช่วงท่อนล่างหลังหักแล้วท่อนล่างนี้ไม่รู้สึกครึ่งท้อแท้มันไอ้นั่นจิตใจมันไอ้นั่นห่อเหี่ยวมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้

0: ้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ก็นอนอยู่เตียงเฉยๆเป็นภาระจะทำไงต่อคิดว่าไปข้างหน้าหางานไปฝึกอาชีพดูก่อนแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่แล้วมาเจอครูวงก็เลยทดลองทำนี่ดูยาลิเผาดู
1: ฝึกฝนและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเกิดความชำนาญ
0: การทำยาลิเผามันถ้าเราทำละเอียดมันก็จะช้าแต่ยากก็ยากอีกระดับแล้วมันมีหลายรูปแบบทุกทรงแผ่นทรงรีทรงเหลี่ยมทรงกลมก็จะเป็นระดับของมันการทำเหลี่ยมก็จะยากกว่าอันนี้อยู่ที่ถ้าเราตั้งใจแล้วยังไงก็ทำได้คนอื่นก็ยังทำได้ถ้ามันเจตนาเราทำให้ดีที่สุดตามความสามารถเราอันนี้สำคัญถ้าไม่งั้นมันออกมาไม่สวย
1: แม้วันนี้ครูวงจะไม่ได้อยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงแล้วแต่ยังมีวันชัยที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือแนะนำและชักชวนเพื่อนสมาชิกใหม่ๆ
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่สมาชิกที่ทำยานิพพานอยู่ที่นี่7คนที่เขาจะมาฝึกใหม่ก็ต้องแนะนำเขาสอนเขาเพราะว่าไม่มีคนอื่นเราก็แนะวิธีให้เขาไปขั้นตอนว่าจะทำยังไงขึ้นแบบไหนแถวทรงอะไรการสอนยานิพพานนี่หมายถึงส่วนมากคนมันอยากให้เสร็จเร็วไม่เน้นความประณีตพอทำไปอย่างเสร็จเร็วมันก็ไม่ได้อะไรความละเอียดแต่ต้องแนะนำเข้าไปเรื่อยๆค่อยๆไปทีละขั้นตอนเพราะเร็วก็ไม่สวยสวยทำเมื่อทำให้มันดีไปเลย
1: ที่นี่เปรียบเสมือนที่พักพิงสุดท้ายและโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งแรกของวันชัยเขาเข้ามาเรียนรู้โดยเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่เคยร่ำเรียนวิชาศิลปะมาจากสถาบันใดทุกคนเริ่มต้นพร้อมกันที่นี
0: ่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดออกมาตามความสามารถของเราเพราะว่าสวยไปเพิ่มท่านก็พระราชทานเงินมาเป็นรางวัลเยอะจะภูมิใจถ้าวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมกับศิลปะชีพหมายถึงว่ามันก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงเพราะไม่มีรายได้ใช่ไหมการเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปกินแล้วก็นอนไปสักแต่ว่าไปใช้ชีวิตหมดไปวันๆมันก็จะเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไปยังมันยังมีสมาธิฝูกอยู่กับงานเนี่ยมันก็ยังมองยังมียังได้ทำงานยังได้มีจะทำอะไรก็ยังพอคิดได
1: ้วันนี้งานจักสานย่านลิเผามีความหมายกับพวกเขามากกว่าชิ้นงานทำขั้นเวลางานจักสานกลายเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
2: ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้มีมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากจนให้ทุกคนมีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไปก็ตื่นตันนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
2: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: อืมระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
3: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
4: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
2: สวัสดีครับ
4: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
4: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูท่านถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
4: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
4: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
5: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 เกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมั้ง
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: มาดูนี่แล้วดาวบนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่อง

0: ินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจะลืม

คนที่เป็นทางงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์เราก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้าง

สุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้ว

เขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่ไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็ญทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกเนี่ยดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองเนี่ยดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างคะกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาแล้วกลับไปทำการบ้านที่คุณครูบอกเมื่อคาบที่ผ่านมาแล้วโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอือกและอั่วมีกี่สระนะวันนี้ที่เราต้องเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอือกและสระอั่วได้ถูกต้อง2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอือกและสระอั่วได้ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วก่อน

0: สระเอื่อสระอั่วในวันนี้ค่ะขอทบทวนสระเอี่ยก่อนได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใครพร้อมแล้วบ้างปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาดูกันเลยอาเกะ
1: อาเกะ
0: ขายเกี้ยให้ป้าเมีย
1: ให้ป้าเมีย
0: ครูแมน
1: คร
0: ู
1: แมน
0: เจี๊ยบปลาเก๋า
1: คร
0: ู
1: แมนเจ
0: ี๊
1: ยบปลาเก
0: ๋
1: า
0: ครูแมนเขาเจี๊ยอะไรลูก
1: ปลาเก
0: ๋านั่นเองนะคะต่อไปอาเกะเขาขายอะไรคะ
2: ขายเกี๊ย
0: ขายเกี๊ยให้ใครเอ่ยให้ป้าเมียนั่นเองค่ะต่อไปไปกันต่ออาเกะ
1: อาเกะ
0: ตีมืออ
1: าเกะ
0: ตีมืออ
1: าเกะต
0: ี
1: ม
0: ือ แรงเพี้ย
1: แรงเพ
0: ี้
1: ย
0: ตาเคี้ย
1: ตาเค
0: ี้
1: ย
0: ใช้ไม้
1: ใช้ไม้
0: ตาเคี้ยใช้ไม้ฟาดเพี้ย
1: ตาเคี้ยใช้ไม้ฟาดเพี้ย
0: อ่านคำใช้เอียเอียเอีย
1: ใช
0: ้
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ียใช้เอียเอียเอีย
1: ใช้เอียเอียเอีย
0: ปรบมือให้ตัวเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างใครจำสระเอียได้บ้างสระเอียเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงสั้นใช่ไหมคะต่อไปวันนี้เราจะเรียนในสระเอื่อและสระอั่วกันแต่ก่อนจะเริ่มขอเล่นเกมก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้กิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่าสระเอื่อหรืออั่วมาดูกันเลยนี่เลยค่ะถ้าหากคุณครูพูดสระเอื่อให้เด็กๆยกมือสองมือแบบในรูปการ์ตูนเลยถ้าคุณครูพูดว่าเอื่อยกสองมือถ้าพูดสระอื่นต้องยกไหม
1: ไม
0: ่ต้องไม่ต้องแต่ถ้าคุณครูพูดว่าสระอั่วให้ปรบมือหนึ่งครั้งสมมติคุณครูพูดว่าอั่วคุณครูพูดว่าเอื้อเอื้ออั่วเอื้ออั่วพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะสระเอื้อเอาแล้วมีใครหลงกลแล้วแสดงว่ายังไม่มีสมาธิอ้วเก่งมากสระอ้วสระเอื้อสระอ้วสระอ้วสระเอื้ออาใครหลงกลแล้วต้องยกมือสองมือขออีกหนึ่งครั้งสุดท้ายจะดูสิคะว่าใครทำได้ถูกต้องพร้อมไหมคะสระอ้วสระอ้วสระเอื้อสระเอื้อเอาแล้วโดนหลอกแล้วขอไวที่สุดเลย1 2 3สระอ้วอ้วเอื้อเอื้ออ้วอ้วเอื้อเอื้ออ้วเอื้อปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปไปกันต่อเลยเอ๊ะแล้วสระเอื่อกับสระอั่วเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเอ่ยอยากรู้ไหมคะ
1: อ
0: ยากรู้ไหมคะ
1: อยากรู้
0: นี่เลยค่ะอันดับแรกเลยสระเอื่อก่อนเลยค่ะสระเอื่อจะมีอะไรบ้างมีสระเออยู่ด้านหน้าสุดเลยมีอะไรอยู่ข้างบนมีสระอือมีกี่ขีด
1: สองข
0: ีดอ่ะทุกคนสวมหมวกสระอือเอแล้วมีอะไรตามหลังคะ
1: ออ
0: ่างแล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยสระอะอยู่ด้านหลังแล้วเมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นสระเอืออ่ะเด็กๆพูดตามเอือ
1: เอ
0: ือ เอือเก่งมากๆเลยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่4นะคะตั้งใจมากๆเลยค่ะ

0: ช่วยกันออกเสียงเอ๊ะแล้วสระเอื้อเขียนเริ่มจากรูปสระตัวไหนก่อนลูกเริ่มจากอะไรก่อนนะเริ่มจากสระเอก่อนนั่นเองนะคะเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมานิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าสระเอื้อเนี่ยเขียนอย่างไรมาดูกันเลยเราเริ่มจากเอก่อนใช่ไหมคะลูกม้วนกลมๆเลยค่ะแล้วก็ตรงขึ้นไปต่อไปอะไรต่อคะอะไรอยู่ด้านบนลูกสระอะไรอยู่ด้านบนเอ่ยมีกี่ขีดคะ
1: 2
0: ขีดนั่นเองใส่หมวกก่อนสระแล้วก็ขีดลงมา1ขีดแล้วขีดลงมาอีก1ขีดนะคะเอ๊ะแค่นี้หรือเปล่าลูกไม่ต้องมีอะไรตามหลังคะอ่างตามหลังเลยเขียนอ่างค่ะส่งกำลังใจมาให้คุณครูหน่อยค่ะอ่างเอ๊ะแค่นี้หรือเปล่าเอ่ยสระเอื้อขาดอะไรอีกลูกสระอะอยู่ด้านหลังสุดเลยนะคะอยู่ด้านหลังสุดเลยได้ไหมคะเด็กๆทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครเขียนได้ชู2มือเลยเอามือลงและนี่คือสระเอื้อนั่นเองออกเสียงพร้อมกันเอื้อ
1: เ
0: อื้อ
1: เอ
0: ื้อ
1: เอ
0: ื้
1: อ
0: เก่งมากเลยเมื่อเรียนรู้สระเอื้อกันไปแล้วเหลือสระอะไรลูก
1: อ
0: ่ะพูดพร้อมกันอ้วก
1: อ
0: ้วก
1: อ
0: ้วก
1: อ้
0: สระอ้วกเอ๊ะอะไรอยู่ด้านบนเลยเอ่ย
2: หันอากาศ
0: เหมือนไม้หันอากาศเลยอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านบนเลยแล้วมีอะไรตามลูกวอแหวนแล้วมีอะไรอยู่หลังสุดสระอ่ะแล้วพยัญชนะต้นอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ข้างหน้าสุด
0: นี่เลยอยู่ข้างหน้าสุดเลยแล้วมีไม้หันอากาศอยู่ด้านบนใครอยากเขียนแล้วบ้างนิ้ววิเศษพร้อมนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอ
1: ยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เตรียมพร้อมเลยเอ๊ะคุณครูต้องเขียนตัวอะไรก่อนลูก
2: ไม้ห
0: ัน
2: อากาศ
0: ไม้หันอากาศก่อนพร้อมไหมคะคุณครูขออนุญาตขีดตรงกลางไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาไว้ทำอะไร
2: ใส
0: ่
2: ต
0: ั
2: วพย
0: ั
2: ญชนะ
0: ใส่ตัวพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนอะไรลงไปต่อลูกไม้หันอากาศก่อนเลยม้วนกลมๆแล้วก็โค้งตวัดขึ้นนิดนึงแล้วก็อะไรลูกวอแหวนหัวอยู่ตรงช่องล่างสุดเลยนะคะแล้วไปไหนต่อลูกตรงขึ้นไปแล้วก็โค้งวอแหวนแล้วตัวสุดท้ายเอ๊ะอะไรเอ่ยสระอะอยู่ด้านหลังสุดเลยค่ะ1แล้วก็2ตัวเลยสระอะใครเขียนได้แล้วยก2มือโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะสระนี้คือสระสระนี้คือสระ
1: อ
0: ัวนั่นเองต่อไปไปกันต่อโอ้โหมีเกมอีกแล้วใครอยากเล่นบ้างเกมนี้มีชื่อว่าใครทำอะไรลองทายดูอยากเล่นไหมคะในเกมจะมีทั้งสระเอื้อและสระอั่วอยู่ในเกมเลยมาดูข้อที่1เลยก่อนจะเริ่มในข้อแรกขอบอกตัวเลือกให้เด็กๆก่อนว่ามีอะไรกันบ้างตัวเลือกจะอยู่ด้านบนเลยค่ะมีทั้งหมดกี่คำเนี่ย4คำให้เด็กๆเนี่ยเลือกมาแล้วเติมดูซิว่าประโยคหรือข้อความเนี้ยคืออะไรคำแรกพออัวผัว
1: ผ
0: ั
1: ว
0: ผัวผัวคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะตีเหมือนกำลังใช้ไม้เนี่ยกำลังฟาดกำลังตีใช่ไหมคะแล้วก็ดังยังไงผัวเลยดังยังไงลูกผัวดังยังไงคะผัวเลย คำนี้คำว่าผัว

0: จำดีๆนะคะต่อไปออวกอวกไม่ตรีอ้ว
1: ออวกอวกไม่ตรีอ้ว
0: อ้ว
1: อ้
0: ว
1: อ้
0: วคืออะไรเอ่ย
1: อ
0: ้วก็คืออ้วก็คือฉันนั่นเองอ้วก็คือตัวฉันอ้วคืออะไรคะ
1: ฉ
0: ันอ้วคืออะไรคะฉันตัวฉันนั่นเองผัวอ้วต่อไปคำนี้ยออวดยั่ว
1: ย
0: ั่
1: ว
0: ยั่วยั่วแปลว่าโกรธกำลังโกรธมากๆเลยไหนเด็กๆ เวลาโกรธทำหน้าอย่างไรโอ้โหโกรธมากๆเลยโกรธขึ้นอีกโกรธขึ้นอีกโกรธมากๆเลยอ่ะพอค่ะต่อไปคำว่ายั่วไปแล้วสุดท้ายเลยคำนี้อโอโอ
1: โ
0: อยออวดยั่ว
1: โอย
0: ั่
1: ว
0: โอยั่วคำว่ายั่วแปลว่าโกรธหรือโกรธมากๆแล้วโอยั่วแปลว่าอะไรโอยั่วแปลว่ากาแฟดำร้อนค่ะเป็นกาแฟดำที่ร้อนอยู่ด้วยดื่มได้ไหมคุณครูดื่มได้ไหมได้เด็กๆ ดื่มได้ไหมยังไม่ได้ค่ะเป็นกาแฟนะคะเพราะว่าขมมากๆเลยนะคะต่อไปรู้จักทั้ง4คำแล้วเอ๊ะเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าเอ่ยว่าต้องเติมคำไหนข้อความสั้นๆของคุณครูจุดๆๆเว้นว่างอยู่แล้วบอกว่าชื่อนายยอเอือเยื้อชื่อนายอะไรเยื้ออ่ะเด็กๆสะกดก่อนยอเอือเยื้อ
1: ยอเอือเยื
0: ้
1: อ
0: เยื้อชื่อนายเยื้อเอ๊ะข้างในเนี่ยต้องเติมอะไรเอ่ยอะไรคะอะไรนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรนะคะอ้าวมาดูเฉลยกันเลยจุดๆๆชื่อนายเยื้อยอเอื้อเยื้อสระเอื้อนะคะคำตอบคือสีอะไรเอ่ยอ้วสีอะไรเอ่ยสีชมพูใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยเฉลยคืออ้วถูกต้องค่ะทำไมถึงเป็นคำว่าอ้วอ้วแปลว่าอะไร
1: ฉ
0: ันเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะอ่านว่าอ้วชื่อนายเยื้อเอาใหม่ลูกอ้วพูดตามค่ะอ้
1: ว
0: ชื่อนายเยื
1: ้อ
0: นั่นก็หมายถึงฉันชื่อนายเยื้อนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยไหม
1: ไป
0: กันต่อเลยอะไรเอ่ยตัวเลือกเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเป็นใครนออางอนางนอเอือเนื้ออ่ะเด็กๆอ่านตามนอเอือเนื้อ
1: นอเ
0: อือ
1: เน
0: ื้
1: อ
0: เน
1: ื้อ
0: นางเนื้อเนี่ยดื่มอะไรอยู
1: ่
0: เอ๊มีคำแค่เองได้ยินเด็กๆบอกว่าโอยั่วใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าโอยั่วเอ๊ะแล้วโอยั่วคำไหนเนี่ยคำที่สี่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่หรือคำอื่นคะมาดูเฉลยกันเลยคำว่าโอยั่วนะคะคำนี้เลยค่ะใครถูกบ้างเอ่ยเด็กๆอ่านตามค่ะนางเนื้อ
1: นางเน
0: ื้อดื่มโอยั่ว
1: ด
0: ื่
1: มโอย
0: ั่วโอยั่วคืออะไรนะคะกาแฟดำแล้วก็ร้อนอยู่ด้วยนะคะต่อไปอะไรต่ออ่ะอ่านตามก่อนนางสาว
1: นางสาว
0: เรือ
1: นางสาวเร
0: ือ รอเอือเรือ
1: รอเอือ
0: นางสาวเรือ
1: นางสาวเร
0: ือใช้ไม้ฟาดฟูกเอ๊ะไม้ฟาดฟูกเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยคำไหนเอ่ยอ่ะ1 2 3หรือ4ชูนิ้วขึ้นมาเลย1 2 3หรือ4มาดูเฉลยคือผัวค่ะใครถูกบ้างเอ่ยทำไมถึงใช้คำว่าผัวคะ

0: พราะว่าเขากำลังใช้ไม้ฟาดฟูกเวลาใช้ไม้ฟาดฟูกหรือฟาดอย่างอื่นมันจะดังอย่างไรดังอย่างไรผัวดังอย่างไรผัวเลยไปดูประโยคต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ยลุงชื่ออะไรคะทอเอือเถื่อทอเอือเถื่อลุงเถื่อจุดๆสุนัขอึเลอะเทอะเอ๊ะน่าจะเป็นคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยจะรู้สึกอย่างไรเอ่ยคุณลุงคนนี้มาดูเฉลยกันเลยนั่นคือคำว่ายั่วคำที่3ค่ะโอ้โหเอ๊ะแล้วยั่วแปลว่าอะไรล่ะคะโกรธโกรธมากๆเลยทำไมคุณลุงเขาถึงโกรธลูกเพราะว่าสุนัขเขาเป็นอย่างไรอึเลอะเทอะเลยคุณลุงก็เลยยั่วเลยโกรธนะคะต่อไปได้เวลาสังเกตคำสระเอื้อพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาดูสิคะคำสระเอื้อจะมีอะไรบ้างทอเอื้อเถื
1: ้อ
0: กลุ่มที่หนึ่งเลยคำว่าเถื้อนะคะแล้วก็คำว่ารออุงอลุงต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยยอเอื้อเยื
1: ้ออ
0: ยู่ในกลุ่มที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็นออายอนายอยู่ในกลุ่มที่สองต่อไปในกลุ่มที่หนึ่งคำสุดท้ายนอเอื้อเนื้อ
1: เน
0: ื
1: ้ออ
0: ยู่ในกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองคำสุดท้ายคำว่านออางอนางเอ๊ะสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนยกมือก่อนเลยขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งค่ะเอ๊ะต่างกันอย่างไรคะกลุ่มที่หนึ่งเป็นอย่างไรลูก
2: กลุ่มไม่มีกลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกด
0: กลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดแล้วกลุ่มที่สองมีตัวสะกดไหมลูก
2: ไม่ครับ
0: มีไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: กลุ่มที่สองมีตัวสะกดไหมเอ่ย
2: มีครับ
0: มีใช่ไหมคะกลุ่มที่สองมีตัวสะกดกลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างมาดูกันเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งเป็นคำที่ผสมด้วยสระเอื้อทุกคำไหม
1: ท
0: ุกคำเลยแล้วมีตัวสะกดไหมคะสระเอื
1: ้อ
0: ไม่มีต่อไปในกลุ่มที่สองล่ะคะมีสระอะไรบ้าง
1: สระอ
0: ูแล้วก็สระอาแล้วในกลุ่มที่สองเนี่ยมีตัวสะกดไห
1: ม
0: มีทุกคำไหมคะทุกคำเลยเด็กๆดูสังเกตดีๆเมื่อสังเกตสระเอื้อไปแล้วมาดูต่อไปสังเกตคำสระอัวสระอัวจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคำว่าพออัวผัวผัวอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งต่อไปฟออาดอฟาดอยู่ในกลุ่มที่2แล้วก็อ้ออัวอัวไม่ตีอ้ว
1: อ้ออัวไม่ตีอ
0: ้
1: วอ้
0: ว
1: อ
0: ยู่ในกลุ่มที่1แล้วก็คำว่าพออูดอพูด
1: พออูดอพูดอ
0: ยู่ในกลุ่มที่2สุดท้ายในกลุ่มที่1คำว่าย
1: ออวดย
0: ั่
1: ว
0: ยั่วอยู่ในกลุ่มที่1และสุดท้ายในกลุ่มที่2คําว่ามอากมากนั่นเองเอ๊ะแล้ว2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะเอามือจับหูแล้วก็จับหัวแล้วก็จับไหล่ยกมือกลุ่มที่3คะกลุ่มที่3ยกมือก่อนเลยเพื่อนส่งไม้ให้แล้วค่ะเพื่อนส่งไม้มาเลยตอบเลยนาวาก็ได้ค่ะนาวาตอบให้คุณครูหน่อยค่ะว่ากลุ่มที่1เป็นอย่างไรกลุ่มที่2เป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรลูก
3: กลุ่มที่1มีตัวสะกด
0: กลุ่มที่1มีตัวสะกดไหม
3: ไม่มี
0: ขออีก1ครั้งกลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมลูก
3: ไม่มี
0: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดเลยแล้วกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหม

0: ย
1: มี
0: มีตัวสะกดนั่นเองใครเห็นด้วยกับนาวาบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยอ่ะมาดูกันเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยกลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดแต่กลุ่มที่2มีตัวสะกดด้วยเลยนะคะแสดงว่าสระอั่วเนี่ยมีตัวสะกดไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีตัวสะกดเลยต่อไปไปกันต่อมาเรียนรู้สระอั่วกันเลยสระอั่วเป็นอย่างไรนะแล้วสระอั่วเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะใครคิดว่าเสียงสั้นบ้างสระอั่วใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยสระเอื้อเป็นสระเสียงสั้นค่ะโอ้โหสระเอื้อเป็นสระเสียงสั้นฟังดีๆที่สำคัญสระเอื้อเนี่ยไม่มีตัวสะกดด้วยสระเอื้อมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดและเป็นสระเสียงสั้นเด็กๆ เราออกเสียงสระเอื้อ
2: เ
0: อื้อ
2: เ
0: อื้อ
2: เอ
0: ื้อ
2: เ
0: อื้อเยี่ยมมากๆเลยสระเอื้อประกอบไปด้วยอะไรบ้างทบทวนเออยู่หน้าสุดเลยก็สองขีดอยู่ด้านบนแล้วก็ออ่างแล้วก็อะไรหลังสุดเลยสระอะหลังสุดเลยนะคะไปกันต่อเมื่อเรียนรู้สระเอื้อไปแล้วต่อไปเรียนรู้สระอั่วกันต่อแต่ก่อนจะไปเรียนรู้ขอหนึ่งคำถามก่อนสระอั่วเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ
2: ส
0: ั
2: ้น
0: ใครคิดว่าเป็นสระเสียงสั้นสระอั่วนะคะใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยสระอั่วเป็นสระเสียงสั้นค่ะเก่งมากเลยสระอั่วเป็นสระเสียงสั้นและที่สำคัญไม่มีตัวสะกดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองสระนี้ทั้งเอื่อและอั่วเป็นสระเสียงสั้นเหมือนกันเลยและเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดด้วยนะคะมาดูเลยสระอั่วมีรูปสระอะไรอยู่บ้างด้านบนมีอะไรลูกมีไม้หันอากาศอยู่ด้านบนแล้วก็อะไรตามหลังวอลแหวนแล้วก็อะไรอยู่หลังสระอะอยู่ด้านหลังสุดเลยค่ะต่อไปได้เวลาฝึกอ่านแล้วใครอยากฝึกอ่านบ้างใครอยากฝึกอ่านขอหัวใจต่อไปมาดูค่ะพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: ไห
2: มคะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: ไหมคะเริ่มกันเลยพอ EP ไหมเอ๋พี่
2: พอ
0: EP
2: ไหมเอ๋
0: ดอเอะเดอะพี่
2: เดอะ
0: ซออือซื้อไม่โถซื
2: ้อ
0: พี่เดอะซื
2: ้
0: อออโอโอยออวดยัวโอยัวพี่เดอะซื้อโอยัวมออามาฝออากอฝากพี่เดอะซื้อโอยัวมาฝากปออาป้าไม่โทรป้าม
2: อ
0: เอีย
2: เม
0: ีย ป้าเมียพี่เดอะซื้
2: อโอย
0: ั
2: ว
0: มาฝากป้าเมียตออาตาคอเอีย
2: เคีย
0: ตาเขียพออูดอพูดวออาวาไม่เอกว่าตาเขีย
2: พูดว
0: ่
2: า
0: ออัวอัวไม่ตรีอ้วตาเขีย
2: พ
0: ู
2: ดว
0: ่
2: า
0: อ้วดออือมอดื่มไม่เอกดื่
2: ม
0: ตาเขีย
2: พูดว
0: ่
2: า
0: อ้วดื่ม
2: อ้
0: อโ
2: อ
0: โอยออวดยัว
2: โอย
0: ั
2: ว
0: ตาเขีย
2: พ
0: ู
2: ดว
0: ่
2: า
0: อ

0: ื่มโอยัวตออาตาคอเอียเคียตะเคียมออีมีตะเคียมีฟออูกอฟูกตะเคียมีฟูกขออาวอขาวจออวดจั่วไม่ตรีจั่วขาวจั่วตะเคียมีฟูกขาวจั่วพี่เดอะซื้อโอยัวมาฝากป้าเมียตะเคียพูดว่าอ้วดื่มโอยัวตะเคียมีฟูกขาวจั่วพี่เดอะซื้ออะไรคะโอยัวนั่นเองซื้อโอยัวมาฝากใครมาฝากป้าเมียแล้วตะเคียพูดว่าอะไรคะตะเคียพูดว่าอะไรลูกพูดว่าอะไรอ้วดื่มโอยัวเอ๊ะแล้วป้าเมียจะได้ดื่มไหมเนี่ยเพราะว่าตะเคียบอกว่าอะไรอัวจะดื่มโอยัวแล้วต่อไปตะเคียมีอะไรด้วยมีฟูกฟูกสีอะไรสีขาวจั๊วเลยขาวสุดๆไปเลยต่อไปไปกันต่ออโอโอยออวยัวโอยัวทออำทำหอไอหายไม่โทรให้โอยัวทำให้ฟออูกอฟูกโอยัวทำให้ฟูกตออาตาคอเอียเคียตาเคียโอยัวทำให้ฟูกตาเคียลอเอ๋อเละทอเอ๋อเถอะเลอะเถอะโอยัวทำให้ฟูกตาเคียเลอะเถอะตออาตาคอเอียเคียตาเคียจออึงอจึงตาเคียจึงยออวดยัวตะเคียจึงยัวออโอโอยออวดยัวโอยัวตะเคียจึงยัวโอยัวโอยัวทำให้อะไรคะทำให้ฟูกของตะเคียเป็นอย่างไรเลอะเทอะแล้วตะเคียจึงเป็นอย่างไรยั่วยั่วแปลว่าอะไรลูกโกรธมากๆเลยโกรธอะไรล่ะตะเคียโกรธอะไรโกรธอะไรโกรธโอยั่วเอ๊ะถูกหรือเปล่าเนี่ยตะเคียไปโกรธโอยั่วใช่หรือเปล่า
1: ไม่ใช
0: ่อ๋อในนี้ใช่เลยค่ะตะเคียเนี่ยโกรธโอยั่วมากเลยแต่จริงๆแล้วใครเป็นคนทำหกล่ะเออเก่งมากตะเคียนี่แหละเป็นคนพลาดแล้วทำให้โอยั่วหกใส่ฟูกใช่ไหมคะแล้วก็หกเลอะเทอะเลยทำให้เป็นอย่างไรฟูกเป็นยังไงเลอะเทอะแล้วก็ตะเคียก็มาโมโหโอยัวอีกใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตะเคียต้องโทษใคร
1: ตั
0: วเองเพราะตัวเองไม่ระวังใช่ไหมคะโอยัวจึงหกใส่นั่นเองเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยนี่เลยค่ะวันนี้มีใบความรู้ที่9ด้วยนะคะเรื่องสระอั่วเมื่อเด็กๆลืมกลับมาดูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เลยหรือว่ากลับไปฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันเด็กๆปลายทางก็สามารถกลับมาดูและกลับมาฝึกอ่านได้นะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยฟังก่อนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่9ก่อนค่ะและใบงานที่9ค่ะเรื่องเขียนสระอั่วแล้วฝึกอ่านค่ะหลังจากนั้นนักเรียนจึงจะทำใบงานที่9ได้นะคะต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่9ค่ะเรื่องเขียนสระอั่วแล้วฝึกอ่านหลังจากนั้นเมื่อคุณครูชี้แจงแล้วก็ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: มาดูหน้าตาของใบงานที่9กันเลยให้เด็กๆทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะจะเจอกับใบงานที่9มีตะเคียะและโอยัวอยู่ด้วยนะคะใครเจอแล้วหันไปดูเพื่อนข้างๆเลยค่ะเอ๊ะเขาหาเจอหรือเปล่านะช่วยเหลือเพื่อนๆหน่อย
1: เจอแล้ว
0: เพื่อนข้างๆเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วเก่งมากเลยมีการช่วยเหลือกันด้วยเก่งมากเจอแล้วค่ะเจอไหมคะเหลืออีกหนึ่งคนเพื่อนกำลังช่วยเลยเจอไหมคะลูกแล้วของเราล่ะคะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วไปอีกไปอีกไปอีกค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเจอแล้วนะคะใช่เลยค่ะกลุ่มที่4เจอไหมคะเติร์ดเจอไหมคะเดี๋ยวรอฟังก่อนเจอไหมคะหันษาเจอนะคะหนูเปิดกลับไปอีกลูกเปิดกลับไปอีกหนึ่งแผ่นค่ะเมื่อเจอแล้วเด็กๆ ดูที่จอเลยให้วางดินสอลงเพื่อจะฟังคุณครูค่ะวางดินสอเลยค่ะหันไปทางซ้ายสิคะเอ๊ะใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันไปทางขวาค่ะใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันมาตรงกลางเลยเฮ้มีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าเด็กๆมาดูในตอนที่1ค่ะปรบมือ1ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับเอวจับหัวเอามือลงดูค่ะในตอนที่1เหมือนเดิมเลยคุณครูจะมีข้อความสั้นๆมาให้ให้เด็กๆทำอย่างไรเขียนคัดลายมือตามลงไปเลยคัดลายมือคืออะไรลูกต้องตั้งใจเขียนไหมคะตั้งใจเขียนให้อยู่ในบรรทัดที่คุณครูบอกนะคะเริ่มจากบรรทัดล่างนะคะลูกต่อไปในตอนที่2เหมือนเดิมค่ะในช่องแรกเป็นช่องที่มีตัวสะกดไหมไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นครูจะทำเครื่องหมายกากบาทไว้ให้ส่วนช่องที่2มีตัวสะกดไหมคะมีตัวสะกดไหมลูก
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นครูจะทำเครื่องหมายถูกไว้คำว่าอะไรที่คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วคำแรกเลยที่ไม่มีตัวสะกดอโอโอยออวยัวโอยัวใส่ไปแล้วในช่องที่ไม่มีตัวสะกดเน้นย้ำไปแล้วว่าสระเอือสระอัวเนี่ยจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปคำว่าขออายอขายมีตัวสะกดไหมคะมีไหมลูกมีนั่นก็คือยอยักษ์นั่นเองเป็นตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดเราก็ย้ายคำนี้เลยมาใส่ในช่องที่มีตัวสะกดแล้วเด็กๆอย่าลืมวงกลมคำที่เลือกไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยสับสนมาดูกันต่อเลยค่ะในตอนที่3วันนี้มีทั้งหมด2ข้อนะคะเด็กๆมาดูค่ะในข้อแรกข้อแรกเนี่ยมีคำว่าพออัวผัวแล้วก็คำว่ายออัวยัวแล้วมีคำว่าผออัวผัวตาเคี้ยฟาดฟูกดังไม่มีแล้วนะมีอะไรเอ่ยฟาดฟูกตาเคี้ยฟาดฟูกอะไรเอ่ยลองเลือกเติมดูได้เลยต่อไปข้อที่2มีคำว่ายออัวยัวคำว่าออัวอัวไม่ตรีอัวแล้วก็จออัวจัวไม่ตรีจัวนั่นเองยัวอัวแล้วก็จัวฟูกตาเคี้ยดูขาวอะไรคะขาวจัวจัวคำไหนเอ่ยลองเลือกเติมดูได้เลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำค่ะเริ่มจากตอนที่1เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูเด็กๆนะคะมีคนไหนน่าตั้งใจเรียนบ้างเอ่ย

ข้อต่อไปเลยค่ะหน้าตอนที่3เลยค่ะลูกใครเสร็จแล้วทั้ง3ตอนก็สามารถระบายสีได้เลยนะคะเด็กๆพยายามเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะลายมือเราจะสวยยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะหนูสอดเก้าอี้เข้าไปนิดนึงค่ะ1 2 3เขียนพยายามให้อยู่ในบรรทัดนะลูกพยายามบังคับมืออ่าใช่เหมือนวงแหวนนี่เลยพยายามตัวไหนเขียนแล้วยังไม่ได้ค่ะคำไหนตัวไหนยังเขียนยังไม่ได้ก็ลบแล้วก็เขียนใหม่แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยโอ้โหตอนนี้กลุ่มที่2เก่งมากๆเลยค่ะไม่มีใครคุยเลยทุกคนตั้งใจทำงานมากๆเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะไหนแล้วคะตอนที่3แล้ว

าเคียดูขาวอะไรเอ่ยของหนูถึงตอนที่2ตอนที่2อย่าลืมนะคะคำไหนที่หนูเลือกไปแล้วอย่าลืมวงกลมด้วยนะคะของเราถึงไหนแล้วลูกลงมือทำต่อได้เลย2ข้อนี้ถูกแล้วค่ะเก่งมากเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะถึงไหนแล้วคะเขียนต่อได้เลยพยัญชนะสระตัวไหนมีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอเลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่2ก็ยังตั้งใจมากๆเหมือนเดิมถูกต้องค่ะอะไรคะลูกตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วใช่เก่งมากค่ะโอ้โหจะเสร็จแล้วตอนที่2เสร็จตอนที่2ไปตอนที่3ต่อได้เลยค่ะเสียงมาจากไหนนะหนูจะเลือกคำนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยลูกตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วใช่ถ้ามีตัวสะกดต้องใส่ช่องด้านหลังเก่งมากเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่2ด้วยค่ะเก่งมากเลยทำ

0: ็บของได้ตามที่คุณครูกำหนดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปปรบมือ1ครั้ง2ครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหูจับจมูกจับตาจับหูจับไหล่เอามือลงค่ะแล้วหันมาหาคุณครูเลยค่ะเอ๊ะใครอยากรู้บ้างว่าที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยในตอนที่หนึ่งเลยเอ๊ะคุณครูให้ข้อความมาว่าอะไรเอ่ยเอ๊ะใครอ่านได้บ้างเอ่ยตาอะไรคะตาเคี้ยยออัวยัวตาเคี้ยยัวยัวอะไรโอยัวตาเคี้ยยัวโอยัวต่อไปบรรทัดที่สองอะไรคะฟูกขาวจัวลอเอะเลอะฟูกขาวจัวเลอะเลอะอะไรโอยัวนั่นเองต่อไปมาดูตอนที่สองกันต่อเลยค่ะตอนที่สองคำแรกที่ยังไม่ใส่ในช่องนะคะคำว่าฟาดอยู่ในช่องไหนช่องด้านหลังเลยเพราะว่ามีตัวสะกดเป็นตัวอะไรลูกดอเด็กนั่นเองต่อไปคำว่าผัวผออวผัวจะอยู่ในช่องไหนเอ่ยไม่มีหรือว่ามีคะไม่มีหรือเปล่ามาดูคำว่าผัวอยู่ในช่องแตกเลยเพราะว่าสระอวไม่มีตัวสะกดต่อไปขออาวขาวมีตัวสะกดไหมคะมีก็อยู่ในช่องหลังคำว่าจั๊วผสมด้วยสระอวมีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีอยู่ในช่องด้านหน้าเลยต่อไปคำว่ายออวยัวอยู่ในช่องไหนเอ่ยสระอวอยู่ในช่องไหนเอ่ยไม่มีตัวสะกดช่องแรกเลยแล้วสุดท้ายคำว่าแล้วรอแอร์วอลแล้วไม่โทรแล้วมีตัวสะกดไหม
1: ไม
0: ่มีนั่นก็คือตัววอลแหวนนั่นเองใครถูกบ้างใครยังถูกไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่เราเนี่ยฝึกฝนฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆต่อไปมาดูตอนที่3กันเลยตอนที่3มีคำว่าผัวคำว่ายัวแล้วก็คำว่าผัวตาเคี้ยฟาดฟูกอะไร
1: ผ
0: ัวแล้วก็ผัวใครถูกบ้างโอ้โหเก่งมากเลยต่อไปข้อที่สองมีตัวเลือกคือคำว่ายัวคำว่าอัวคำว่าจัวฟูกตาเขียดูขาวดูขาวคำว่าจัวค่ะใครถูกบ้างเอ่ยต่อไปมาดูบทเรียนในวันนี้สระแรกที่เราเรียนเลยคืออะไรคะสระอัวดูสระอัวนะคะสระอัวมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีไม้หันอากาศอยู่ด้านบนแล้วก็อะไรตามมาวอลแหวนแล้วก็อะไรอยู่หลังสุดเลยสระอะเก่งมากแล้วสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้นเด็กๆลองออกเสียงสระอัว
1: อ
0: ั
1: ว
0: อัว
1: อ
0: ั
1: ว
0: อัวเก่งมากต่อไปสระอัวจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวผ่านไปแล้วเอ๊ะเหลืออีกหนึ่งสระอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยสระนี้คือสระเก่งมาก
1: เอื้อ
0: ต่อไปมาดูสระเอื้อจะมีอะไรอยู่ด้านหน้าสุดเลยมีเออยู่ด้านหน้าสุดเลยแล้วก็มีอะไรอยู่ด้านบนมีสระอืออยู่ด้านบนมีกี่ขีดสระอือมีกี่ขีดลูก
1: 2
0: ขีดอยู่ด้านบนแล้วก็ตัวอะไรตามหลังอ่างอะไรอยู่หลังสุดเลยสระอะอยู่หลังสุดเลยต่อไปจะถามว่าสระเอื่อเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือยาว
1: สั้น
0: เป็นสระเสียงสั้นเก่งมากเลยเพราะออกเสียงว่าเอื่อ
1: เอ
0: ื้
1: อ
0: เอื้อ
1: เ
0: อื้อต่อไปสระเอื่อจะเป็นคำที่

0: ะกดเก่งมากค่ะเมื่อเรียนไปแล้ว2สระในวันนี้สระอะไรนะ
1: อั
0: วแล้วก็สระเอือ2สระทั้ง2สระนี้เป็นสระเสียง
1: ส
0: ั้นทั้ง2สระเลยไม่มีตัวสะกดด้วยและบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องทบทวนสระกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่10ค่ะเรื่องทบทวนสระคงรูปคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนสระเอือและสระอัวสองสระนี้เหมือนกันอย่างไรเป็นสระเสียงสั้นเหมือนกันและไม่มีอะไรคะเก่งมากไม่มีตัวสดนะคะใครสัญญาว่าจะกลับไปทำงานของคุณครูให้เสร็จและกลับไปฝึกอ่านด้วยขอนิ้วก้อย2นิ้วเลยเอามือลงค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากเราฝึกอ่านฝึกเขียนทุกวันเลยจะเกิดอะไรขึ้นจะจำได้จะเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นลายมือสวยด้วยคุณครูเน้นย้ำเป็นประจำเลยนะคะเพราะสิ่งที่เด็กๆทำถ้าหากฝึกอ่านฝึกเขียนก็จะเก่งขึ้นและทำได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้คุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

คนที่ไปทำงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยไปทำที่บุรีรัมย์เราก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขาว่ามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คน

ไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็ญทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกเนี่ยดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

0: ที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเจอปลาจระเข้สีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงเพื่อนก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ์ณอยุธยาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

0: พื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
1: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็น

0: นะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมชุปถัมภ์

0: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูอภิวรรณจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: เยี่ยมมากเด็กๆเริ่มออกเสียงชัดเจนแล้วเด็กๆปลายทางก็ออกเสียงชัดเจนนะคะ English พร้อมๆกันเลยค่ะ English
1: English
0: English เยี่ยมมากก็คือพอผู้ปกครองถามว่าเอ๊ะวันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างเนาะเราตอบทันทีเลยว่า
1: English
0: เยี่ยมมากรวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษนะคะครูกุ้งพยายามเน้นทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนที่สำคัญอยากให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเด็กๆปลายทางได้นำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างไหมคะคำถามง่ายๆในบางคำถามเด็กๆสามารถไปถามได้ในกับคุณพ่อคุณแม่ไปถามที่บ้านได้เช่นถามเรื่องสีใช่ไหมคะถามเรื่องสีเราถามว่าอะไรนะ
1: What
0: color is it โอ้โหได้เลยแสดงว่าเด็กๆพอได้เนาะแค่คำถามง่ายๆที่ครูกุ้งใช้ในห้องเรียนเด็กๆก็ไปใช้นอกห้องเรียนได้นะคะวันนี้เรียนของเรายังพากันไปดูเรื่องเสื้อผ้ากันอยู่แต่ก็ขอทบทวนเรื่องสีกันด้วยนะคะวันนี้เด็กๆเตรียมชุดกิจกรรมและมีสีไม้กันไห
1: ม
0: เด็กๆปลายทางเตรียมสีไม้ไว้ด้วยนะคะไปดูที่บทเรียนของเราเลยค่ะวันนี้ยังเป็นเรื่อง my clothes พร้อมๆกัน my clothes
1: my clothes
0: my clothes
1: my clothes
0: เป็นครั้งที่เท่าไหร่